ตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปบรรทแหลงภายในซุ้มมีร่องรอยการประดับกระจกผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะช่องประตูทางเข้าด้านละ2ประตูภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระศรีสมณะโกฏมพิตรระหว่างปรางประธานและอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ที่บริเวณบัลลังก์ของเจดีย์มีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงาม

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesisPhotosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
3: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มหาลัยบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ื่อหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนนึงถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัว

0: ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เนี่ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมัน

0: ของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
2: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
2: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
0: ข้าหิว
3: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: กระโหลกพูดได
0: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
6: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: หิวมาก
4: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
2: น้ำ
7: ชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
6: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
0: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
2: เฮ้ยงมงมงมงม
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
0: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
6: ข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
0: สุขเวทนา
5: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
6: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
6: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
8: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างเอื้องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
5: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
0: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
5: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนา

0: ความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ค่ะเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือเสวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและ

0: ำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่เรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุด

ประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้น

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่รามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้าน

0: ทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็น รวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
4: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
3: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
3: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
7: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
3: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้
4: ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
3: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: CIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: ียงเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโอ
1: ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ่ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรก่อนดีโอ๊ยปวดหัว
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังอย่างดี

จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทาง

0: ความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: Ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะพบกับคุณครูนกในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes, yes.
2: I'm not sure. Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Okay, if you are ready, let's see our topic for today. Our topic for today is what I learned one. Okay, say it together.
1: What I learned one.
2: Who knows the meaning of this word learn? ใครทราบความหมายของคำว่า learn บ้างเอ่ยถ้าคุณนกใบให้เด็กๆว่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า study ใครทราบคะตอบได้เลยค่ะฉะนั้นคำว่า learn น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
3: มีความหมายว่าการเรียนรู้ค่ะ
2: เรียนรู้นั่นเองโอเค clap your hand for your friend เยี่ยมมากเลยฉะนั้นวันนี้อะไรที่ฉันได้เรียนรู้นั่นเองหัวข้อของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามีมินิเกมเรามีเกมมาให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยได้ทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะเกมนี้ชื่อว่า slap the words ดูจากภาพแล้วคำว่า slap น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ย
4: ต
2: บนั่นเองหรือว่าตบคำศัพท์นั่นเองนะคะโดยในกิจกรรมนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือคำศัพท์นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนำมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยนำคำศัพท์นะคะวางไว้บนโต๊ะให้เพื่อนในกลุ่มทุกคนเนี่ยเห็นอย่างทั่วถึงนั่นเองพยายามกระจายคำศัพท์นะคะให้เพื่อนทุกคนได้เห็นคำศัพท์ทั่วถึงกันเพราะว่าเกมนี้เราจะแข่งกันเป็นกลุ่มนั่นเองพยายามกระจายให้เพื่อนเห็นทั้งหมดนะคะอ่ะเด็กๆจ๋าหลังจากที่ดูคำศัพท์แล้วคิดว่าคำศัพท์นี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะ They are about subjects นั่นก็คือวิชานั่นเองที่เราจะทบทวนกันโอเคเด็กๆถ้าเด็กๆไม่เงียบเด็กๆก็จะไม่ทราบกติกานะคะฉะนั้นเราต้องฟังกติกาก่อนใช่ไหมเราถึงจะเริ่มเล่นเกมได้กติกาของเราวันนี้คุณนกจะมีภาพวิชาให้หลังจากนั้นหลังจากที่คุณนก count 1 2 3 you have to slap the word that match with the picture ฉะนั้นเด็กๆต้องตบไปที่คำศัพท์ที่สอดคล้องกับรูปภาพนั่นเองใครที่สามารถตบไปที่คำศัพท์ได้ก่อนและถูกต้องคนนั้นจะได้1คะแนนโอเคทราบ Are you ready?
1: Yes, yes.
2: Are you ready?
1: Yes.
2: Okay. Let's see the first picture. Ready?ต้องให้สัญญาณก่อนนะคะถึงจะตบนะถ้าใครตบไปที่คำศัพท์ก่อนที่คุณนกให้สัญญาณถือว่าฟาวล์ไม่ได้คะแนนในเกมนั้นไปนะโอเค1 2 3show your answer please show your answer please คนที่ตบคำศัพท์ได้ก่อนมีบางคนตอบแตกต่างกันลองดูสิคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไร say it together English
1: English
2: English ฉะนั้นเด็กๆต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะตบให้ถูกคำนะคะ English ถัดไป next picture ready yeah no wait for me please I have to count 1 2 3 right okay everybody touch your ears Touch your ears, please. Touch your ears. Okay, I will count. One, two, three. Okay, great. Okay, please show me your answer. Okay. Come in, say it together. Math.
1: Math.
2: Math.
1: Math.
2: Math.
1: Math.
2: English.
1: English.
2: Math.
1: Math.
2: คือวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์นั่นเองถัดไปไปอย่างรวดเร็วแล้วนะต้องมีสตินะคะโอเค ready ready go 1 2 3เฉลยก่อนคำนี้คือคำว่า science show your answer please science okay science เก็บไว้ที่ตัวเองได้เลยใครตอบ science okay everybody please say science
1: science
2: science มีเสียงอะไรที่ท้ายคำด้วยOkay, one more time. Science.
1: Science.
2: Okay, great. Ready? Touch your ears. Touch your ears. If you are ready, let's go. One, two, three. Okay, ใครได้คำตอบแล้ว Show your answer. Show your answer. Okay. Okay. ฉะนั้นคำนี้วิชาอะไรคะวิชาสังคมเด็กๆอ่านออกเสียงตามนะ social
1: social
2: social
1: studying
2: studying
1: studying
2: ฉะนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนั่นคือวิชาสังคมนั่นเองเก็บไว้ที่ตัวเองได้เลยใครได้กี่คำแล้วโอเค nextTouch your head. Touch your head. Okay. Ready? ตบได้เลยต้องฟังเสียงสัญญาณก่อนถึงแม้ว่าจะเห็นรูปภาพแล้วก็ตามฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลามอง One. Two.ยัง two two two two two ยัง only two เอาใหม่ touch your head okay ready one two three okay show your answer okay great everybody answers art okay say it together art art
1: art
2: โอเค great art คือวิชาศิลปะนั่นเองถัดไป

0: your friend's shoulder ไหล่ของเพื่อนค่ะ your friend's shoulder ready one two threeOkay, show your answer. Okay. Okay, say it together. Computer.
1: Computer.
0: Okay, great. Next, we have four more left. อีกสี่วิชาค่ะฉะนั้นเล็งให้ดีนะ Okay, ready?
1: Yeah.
0: Touch your mouth.Okay, ready? Let's go! One, two, three! Okay, show your answer. I will check your answer. Okay, music, music, music, music, and music. Okay, great! Everyone say it together. Music.
1: Music.
0: Music. วิชาอะไรเอ่ย Music.ดนตรีนั่นเองโอเค next one touch your eyes จับนะจ๊ะอย่าจิ้มนะจ๊ะพร้อมแล้วพร้อมยัง one two three วิชานี้ค่อนข้างยาวไหนขอดูคำตอบหน่อยโอเคกลุ่มที่สองได้คำตอบหรือยังจ๊ะโอเคเยี่ยมมากคำนี้ค่อนข้างยาวฉะนั้นฟังก่อน listen to me first โอเค physical
1: physical
0: education
1: education
0: ทีนี้เวลาเราอ่านด้วยกันทั้งคำเราจะมีการเชื่อมเสียงของตัว L อ่านใหม่นะคะPhysical education.
1: Physical education.
0: คือวิชาอะไรนั่นเองทีนี้ถ้าเราไม่อยากเขียนคำยาวแบบนี้มีตัวย่อค่ะใครทราบบ้างคือวิชา PE นั่นเองซึ่ง P ย่อมาจากคำว่า physical ส่วน E ย่อมาจากคำว่า education นั่นเองอ่ะ two more words leftสองคำสุดท้ายฉะนั้นต้องไวนะคะไวและมีสตินะโอเค next word is ยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยวางไว้ที่เดิมยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยโอเค everybody touch your shoulder touch your shoulders touch your shoulders please okay let's go are you ready
1: Yes.
0: One, two, three. Okay. Okay. มาคำนี้เด็กๆออกคำค่ะ Boy Scout.
1: Boy Scout.
0: วิชาอะไรเอ่ย Boy Scout.ลูกเสือหรือยุวกาชาดนั่นเองแล้ววิชาสุดท้ายคนอกไม่ให้ตอบไปที่คำแล้วแต่ให้เราออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะโอเค say it together one more time โอเคเยี่ยมมากเด็กๆก็ได้มีการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเก็บคำศัพท์ค่ะเก็บคำศัพท์ใส่ถุงเหมือนเดิมได้เลยและเรียบปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราใช้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยฉะนั้นแน่นอนวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชานั่นเองเรามาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาและตารางเรียนจากสิ่งที่นักเรียนจะได้อ่านได้นะคะอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาและเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนได้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราลองมาดูกันค่ะเนื่องจากวิชาของเราไม่ได้มีเพียงแค่ที่นักเรียนได้ทบทวนไปเท่านั้นเรามีคำใหม่ค่ะเด็กๆอ่านตามนะคะ geography
1: Geography.
0: Okay, you have to choose A or B. Geography. A or B.
2: A.
0: A or B?
2: A.
0: A. ฉะนั้นคำว่า geography น่าจะแปลว่าวิชาอะไรเอ่ยวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองภูมิศาสตร์ geography และถ้าวิชาภาษาจีนล่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร China or Chinese
2: China
0: เด็กๆบางคนบอก China China คือประเทศจีนใช่ไหมคะทีนี้ listen to me first
2: Chinese
0: okay great next oneคำนี้
2: history
0: A or B history B great ฉะนั้นวิชา history คือวิชาประวัติศาสตร์เยอะมากแล้ววิชาในข้อ A ล่ะน่าจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นวิชานี้อ่านตามนะคะ
2: information
0: technology
2: information technology
0: คือวิชาที่เกี่ยวกับสารสนเทศนั่นเองซึ่งมีตัวย่อเช่นเดียวกันคือ IT นั่นเองถัดไปค่ะคำนี้เราไม่มีตัวเลือกให้แต่คุณต้องมีการออกเสียงให้เด็กๆฟัง2แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบอังกฤษนั่นเองฉะนั้นฟังก่อน listen to me first
2: schedule
0: อันนี้คือการออกเสียงแบบอังกฤษถ้าการออกเสียงแบบอเมริกัน
2: schedule
0: ฉะนั้นคำนี้เด็กๆสามารถออกเสียงได้ถึง2แบบนะคะอยู่ที่ความถนัดนะคะทีนี้แปลว่าอะไรใครทราบบ้างแปลว่าตารางเรียนนั่นเองทีนี้คุณน้องให้เด็กๆดูคำนี้ค่ะคำนี้อ่านตามนะคะ begin อีกหนึ่งคำค่ะ
2: finish
0: ใครสามารถเดาความหมายของทั้งสองคำนี้ได้บ้าง begin น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยเหมือนคำว่า start เลยคือคำว่าเริ่มต้นแล้วคำว่า finish ล่ะคะสิ้นสุดหรือว่าเสร็จนั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะคะพวกนี้แหละเราจะต้องใช้ในการเรียนรู้ในโครงสร้างประโยคใหม่ด้วยทีนี้คุณนกให้เด็กๆดูนี่คือตารางสอนของแดเนียลตารางเรียนของแดเนียลนั่นเองคุณนกมีคำถามค่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ What has Daniel got?
2: What has Daniel got?
0: On Friday afternoon.
2: On Friday afternoon.
0: ประโยคนี้ถามถึงอะไรDaniel เรียนวิชาอะไรในวันไหนคะ Friday วันศุกร์ช่วงเวลาอะไรเอ่ย Afternoon ตอนบ่ายฉะนั้นเด็กๆดูเลยค่ะวันศุกร์ตอนบ่าย Daniel เรียนวิชาอะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราตอบเราเอาอะไรแทน Daniel ดีเยี่ยมมากเด็กๆตอบได้เลย He has got
2: Science.
0: ถัดไป number 2
2: On Monday
0: ฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูไปที่วันอะไรแล้ววันจันทร์
2: What time
0: Does math begin ฉะนั้นเขาถามถึงวันอะไรวันจันทร์วิชาอะไร Begin แปลว่าอะไรนะเริ่มต้นฉะนั้นเด็กๆลองดูค่ะวันจันทร์วิชาคณิตศาสตร์เริ่มเรียนกี่โมงเอ่ย
2: 9
0: โมงฉะนั้นเราสามารถตอบได้ว่า
2: It begins at
0: 9โมงเช้าพูดว่าอะไรคะเลข9 9 o'clock okay one more time 9 o'clock
2: 9 o'clock
0: It begins at 9 o'clock ฉะนั้นเรียนรู้ดีๆนะเดี๋ยวมีเกมอีกแล้วเป็นกลุ่มเช่นเคยถัดไป number 3
2: On Monday
0: What time
2: Does
0: math
1: finish.
2: Gas can finish.
0: เมื่อสักครู่ถามจุดเวลาที่เริ่มต้นครั้งนี้ถามถึงจุดเวลาที่ทำไมคะ finish สิ้นสุดนั่นเองฉะนั้นเด็กๆดูค่ะวิชาคณิตศาสตร์จบกี่โมงเอ่ย
3: 10
0: โมงฉะนั้นสามารถตอบได้ว่า it finishes
2: at
0: 10โมงเช้าพูดว่าอะไรเอ่ย
2: 10
0: o'clock very good 10 o'clock ฉะนั้นถ้าเจอคำถามแบบนี้ทำได้ไหมเอ่ย
3: ทำ
0: ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในกิจกรรมนี้นั่นเองเด็กๆหยิบบอร์ดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะหยิบกระดาษมาเขียนคำตอบได้เลยกิจกรรมนี้ของเราชื่อว่า Can you answer this ตอบได้ไหมนะกิจกรรมนี้เราจะทำร่วมกันเป็นกลุ่มฉะนั้นช่วยกันคิดคำถามของเราไม่ยากค่ะมี4ข้อด้วยกัน We have 4 questions วิธีการให้เด็กๆเขียนคำตอบสั้นๆที่หายไปลองดูตัวอย่างข้อที่1เมื่อสักครู่เด็กๆดูตารางเรียนของแดเนียลไปแล้วทีนี้คุณน้องให้เด็กๆดูตารางเรียนของลิลลี่บ้างใครยังจำลิลลี่ได้บ้างลิลลี่เป็นใคร
4: น
0: ้องสาวของแดเนียลฉะนั้นดูตารางเรียนของลิลลี่ค่ะคุณน้องขึ้นคำถามข้อที่1 On Wednesday what time does English begin ฉะนั้นเด็กๆต้องดูไปที่วันอะไร Wednesday วันพุธวิชาอะไรเอ่ย English begin แปลว่าอะไรนะ
4: เริ
0: ่มต้นฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องเขียนทั้งประโยคตอบสั้นได้เลยว่าเริ่มกี่โมง Ready Let's go จับเวลาค่ะเขียนตอบสั้นๆได้เลยว่ากี่โมงโอเค time's upShow your answer. Show your answer. เขียนคำตอบได้เลยหลายกลุ่มตอบคล้ายๆกันเลยโอเค Show your answer please. You don't have to write all the answer. Just short answer. ฉะนั้นในวันพุธกี่โมงคะภาษาอังกฤษเริ่มตอน 11 o'clock โอเคให้คะแนนตัวเองได้เลย 11 o'clock ผ่านไปแล้วคำถามข้อที่1โอเค next to number 2 ready คราวนี้ดูคำถามเองนะ number 2What has Lily got on Tuesday afternoon? เจอหรือยัง Tuesday afternoon? ฉะนั้น she has got เติมชื่อวิชาได้เลยค่ะโอเค Tuesday afternoon โอเค time's up show your answer show your answer pleaseตอบคล้ายๆกันเลยฉะนั้นลิลลี่เรียนวิชาอะไรคะเด็กๆคำตอบคือวิทยาศาสตร์หรือว่า science นั่นเอง science very good ให้คะแนนตัวเองได้เลยโอเค next to number 3 readyโอเค On Thursday ทีนี้ต้องดูวันอะไรแล้ววันพฤหัสบดี What time does Thai finish ดูดีๆนะ Thai finish โอเค ready let's go โอเคYour answer. Time's up. Okay. Show your answer. It finishes at กี่โมงเอ่ย 12

o'clock หรือว่าตอนเที่ยงนั่นเองนะคะ12 o'clock ไหนใครยังไม่ผิดเลยโอเค great job one more question อีกหนึ่งคำถามค่ะอีกหนึ่งคำถามนะช่วยกันดูนะคะ

0: say your answer, please. Okay, everybody here answers Thai. Okay, let's see the answer. ฉะนั้น9โมงค่ะลองดูนะ9โมงวันจันทร์ลิลลี่เรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองโอเคเยี่ยมมากนี่นะคะก็คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องนำไปทำใบงานนี้นั่นเองWe will use worksheet 1. What do they learn? เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วฉะนั้น worksheet 1ได้เลยค่ะ Please open your workbook to page 57 and 58. 57 and 58. หน้า57และ58Okay, in this activity, you have to look at the schedules. เด็กๆจะต้องดูตารางสอนของ Daniel และ Lily. Read the questions and complete the answers. ทีนี้เราจะมาทำด้วยกันก่อน2ข้อฉะนั้นเขียนไปพร้อมกันเลย Ready? ถ้านักเรียนดูที่หน้าจอไม่ชัดเจนสามารถดูที่ใบงานหน้า57ได้เลยนะคะสำหรับตารางเรียนนะlook at number 1 what has Daniel got at 10 o'clock on Monday ฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูตารางสอนของใครเอ่ย Daniel หรือ Lily
1: Daniel
0: ฉะนั้นดูตารางสอนของ Daniel ซึ่งอยู่ด้านบนค่ะตอน10โมงวันจันทร์ Daniel เรียนอะไรเอ่ยภาษาไทยฉะนั้นตอบว่า he has got Thai เขียนพร้อมกันได้เลย he has got Thai นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอบไปพร้อมๆกันได้เลยโอเค next number 2What has Lily? ฉะนั้นข้อที่2เราต้องดูอะไรแล้วตารางสอนของใคร
1: Lily.
0: ตารางสอนของ Lily ฉะนั้นตารางสอนของ Lily อยู่ด้านล่างนั่นเอง Got at 10 o'clock วิชาอะไรเอ่ย10โมงวันจันทร์วิชาอะไรคะฉะนั้น she has got math นั่นเอง she has got mathฉะนั้นไม่ยากนะคะสำหรับนักเรียนแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคือเขาถามถึงตารางสอนของใครนะคะถามถึงแดเนียลหรือถามถึงลิลลี่นั่นเองนะโอเค finish the first answer is Thai the second answer is Math ถัดไป number 3ข้อที่3ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองข้อที่4สังเกตเห็นไหมเอ่ยประโยคไม่ได้ตอบอย่างเต็มประโยคให้เด็กๆตอบแบบเต็มประโยคด้วยตัวเองนะคะข้อที่5และข้อที่6เหลือ4ข้อให้นักเรียนทำด้วยตัวเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณนกขอสรุปกิจกรรมสักครู่ค่ะนักเรียนทำใบงานที่1ค่ะเรื่อง What do they learn ให้นักเรียนดูตารางเรียนของ Daniel และ Lily จากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้ว Let's go

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกับแบบฝึกหัดในใบงานที่หนึ่งโอเค let's check the answers together ลองมาดูคำตอบกันค่ะเด็กๆข้อที่หนึ่งและสองเราทำไปพร้อมกันแล้วลองดูข้อที่สามค่ะ what have Daniel and Lily got at 9 o'clock on Tuesday วิชาอะไรเอ่ย they have got information technology หรือวิชา IT นั่นเองใครตอบแบบนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลยนักเรียนก็สามารถสังเกตได้นะคะว่าจากคุณนกเนี่ยทำเปรียบเทียบให้เด็กๆดูแล้วนะคะโอเคถัดไป number 4What has Daniel got at 1 p.m. on Thursday? ฉะนั้นเด็กๆต้องดูวันไหนคะ Thursday วันพฤหัสกี่โมงเอ่ยบ่ายโมงนั่นเองฉะนั้นพฤหัสบ่ายโมงค่ะคือวิชาอะไรเอ่ยคลับใครทราบบ้างคลับคือวิชาอะไรวิชาชุมนุมนั่นเองฉะนั้น He has got a clubเด็กๆเติม article อะให้ด้วยนะคะอะคลับนะอะคลับโอเค finish next to number 5 what have Daniel and Lily got ทีนี้เด็กๆต้องเปรียบเทียบตารางสอนของทั้งสองคนแล้วใช่ไหมคะ at 11 o'clock on Wednesday วันไหนเอ่ย Wednesdayw
1: ันพุธตอนกี่โมงเอ่ย
0: ตอน11โมงทั้งคู่เรียนอะไรคะ English ฉะนั้นจะไม่ใช้ he แล้วไม่ใช้ she แล้วแต่ทั้งสองคนเราใช้แทนว่าอะไร They have got English ใครตอบแบบนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลย They have got English ต่อไป number 6What have Daniel and Lily got on Friday afternoon? เปรียบเทียบสองคนอีกแล้ววันไหนเอ่ย Friday วันศุกร์ตอนไหนเอ่ย afternoon ตอนบ่ายนั่นเองฉะนั้นทั้งสองคนเรียนวิชาอะไรเอ่ย science they have got science okay

0: ไหนใครถูกหมดเลยแสดงว่าเด็กๆมีทักษะในการสแกนนิ่งดีมากเลยในการหาคำตอบนะคะถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไป we will use worksheet to my class schedule ทีนี้ look at the schedule use the information to complete the conversation เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเปิด worksheet 2หน้าถัดไปได้เลยเด็กๆจ๋าอ่านตามก่อนพร้อมไหม ready
1: yeah.
0: ready
1: Okay,
0: listen to me first and read after me. On Monday. On Monday.
1: On Monday.
0: What time?
1: What time?
0: Does math begin?
1: Does math begin?
0: ฉะนั้นเราต้องดูวันไหนเอ่ยวันจันทร์วิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์เริ่มกี่โมงตอบว่าอะไรคะIt begins at 9 o'clock. เติมไปพร้อมกันได้เลยเติมพร้อมกันได้เลยโอเค next เมื่อสักครู่ถามจุดเริ่มแล้วคราวนี้ what time
1: that
0: it finish เมื่อสักครู่มันเริ่มครั้งนี้มันทำไมจบกี่โมง10โมง It finishes at 10 o'clock เติมด้วยตัวเองได้เลยไม่ยากนะคะถัดไปค่ะคุณนกจะให้เด็กๆตั้งคำถามและตอบด้วยตัวเองฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิชาหรือวันเหมือนคุณนกเด็กๆดูในตารางแล้วคิดเองได้เลยนักเรียนดูในตารางแล้วลองคิดคำถามและคำตอบเองได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้วันจันทร์เหมือนคุณนกนะคะวันไหนก็ได้วิชาอะไรก็ได้

0: เมื่อนักเรียนนะคะได้สร้างบทสนทนาด้วยตัวเองแล้วนักเรียนสามารถฝึกอ่านบทสนทนากับเพื่อนได้เลยวันนี้คุณนกมีตัวอย่างเพื่อนต้นทาง1คนนะคะจะลองมาฝึกพูดนะให้เด็กๆฟังนั่นเองโอเค Clap your hand for your friend เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนจะจับคู่กับเพื่อนก็ได้หรือลองฝึกอ่านด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะ
1: On Wednesday, what time does English begin? It begins at 10 o'clock. What time does it finish? It finishes at 11 o'clock.
0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเลือกวันอะไรเอ่ยเพื่อนเลือกวันพุธใช่ไหมคะเพื่อนเลือกวันพุธวิชาอะไรไหนใครฟังใครจับใจความได้บ้างวิชา English นั่นเองฉะนั้นเด็กๆปลายทางเนี่ยก็สามารถไปฝึกพูดเช่นนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะคุณน้องมีตารางมาให้ตารางเรียนนะคะให้เด็กๆลองเติมคำในช่องว่างให้หน่อย On Thursday what time doesbegin แต่เขาบอกว่า it begins at 10 o'clock ฉะนั้นตรงนี้น่าจะเติมวิชาอะไรเอ่ยฉะนั้นใช่ไหมตอบว่า science เพราะว่าเริ่ม10โมงวันพฤหัสนั่นเองใช่ไหมคะถัดไปค่ะ what time does it จบใครจำได้บ้างคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย finish มันเริ่มตอน10โมงมันจบตอนกี่โมงเอ่ย
2: 11
0: ใช่ไหมเอ่ยมันจบตอนกี่โมง12นาฬิกาฉะนั้น it finishes at 12 o'clock เด็กๆก็สามารถใช้บทสนทนานี้ในการสอบถามตารางสอนของเพื่อนก็ได้นะคะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของ what I learned toสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่3ค่ะเรื่อง interview your friend ใบความรู้ที่2ค่ะเรื่อง what I learn one คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด
0: ในวันนี้คุณนกขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The best way to be on time is to be early เขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราจะ on time ก็คือตรงต่อเวลาคือการมาก่อนเวลานั่นเองจริงไหม
2: ใช
0: ่ฉะนั้นเมื่อเรามาก่อนเวลาเนี่ยเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนั่นเองนะคะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะความตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสมบัติที่ทุกคนควรจะมีนั่นเองนะคะโอเค That's it for today
4: Class, wait.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: สบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
7: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: 감사합니다.
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นในเรื่องของการคูณและก็การหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับเราก็จะนำความรู้ที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละในวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะต้องเขียนแสดงวิธีทำแสดงวิธีคิดออกมาได้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่ครูจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปครับจะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับก่อนอื่นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนจำนวนคละกันก่อนครับทีนี้เดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังครับในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง5เซน1ส่วน7วาความยาว12เซน1ส่วน4วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวานักเรียนครับครูถามนักเรียนก่อนในขั้นของการวิเคราะห์โจทย์นะครับอันดับแรกเราก็จะต้องทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับคุณครูถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามสำหรับโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
2: ที
1: ่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวานั่นเองต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ
2: โ

0: เก่งมากครับนักเรียนก็คือที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง5เซน1ส่วน7วาความยาว12เซน1ส่วน4วานะครับเมื่อเราได้ทำความเข้าใจโจทย์แล้วเราก็จะมาลองวางแผนนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบในข้อนี้อย่างไรอันดับแรกครับนักเรียนอาจจะใช้การวาดรูปได้ไหมครับวาดรูปออกมาได้ไหมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างแล้วก็ความยาวสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ก็จะมีสี่เหลี่ยมอะไรครับที่เราได้เรียนมาหนึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวของทุกด้านจะเป็นยังไงครับจะเป็นความยาวที่เท่ากันแต่ในที่นี้ความยาวในแต่ละด้านเท่ากันไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันก็จะมีความกว้างกับความยาวนะครับนักเรียนคิดว่ารูปที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดครับน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับเราก็อาจจะลองวาดรูปออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับอันนี้ครูจะลองจำลองวาดรูปออกมานะครับอาจจะไม่เป๊ะมากแต่นักเรียนอาจจะสามารถสเก็ตภาพหรือว่าวาดรูปออกมาได้คร่าวๆทีนี้ความกว้างนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะมีความยาวที่เป็นด้านกว้างแล้วก็ความยาวที่เป็นด้านยาวถ้าด้านที่สั้นก็จะเรียกว่ากว้างจำได้ไหมครับจำได้เราเรียน

0: ไปตอนป.4นะครับก็จะเป็นกว้างนี่นะครับด้านที่ยาวกว่าก็จะเรียกว่าด้านยาวเห็นไหมครับครูถามนักเรียนว่าจากที่เราได้เรียนกันมาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่คืออะไรครับ
1: กว้างคูณยาว
0: กว้างคูณยาวนั่นเองเก่งมากๆครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเราจะนำความกว้างนะครับนี่คูณกับความยาวกว้างคือเท่าไหร่ครับ
1: กว้างคือ
0: จากโจทย
1: ์
0: 5เศษ1ส่วน7แล้วความยาวล่ะครับมีความยาวเท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: เศษ1ส่วน4อย่างที่ได้บอกไปครับเราจะนำความยาวของด้านกว้างคูณความยาวของด้านยาวกว้างคูณยาวเราก็จะนำ5เศษ1ส่วน7ไปคูณกับอะไรครับ
1: ไปคูณกับ12เศษ1ส่วน4
0: ไปคูณกับ12เศษ1ส่วน4นั่นเองนี่เห็นไหมครับหน่วยของพื้นที่ก็หน่วยเป็นตารางวานะครับเนื่องจากความยาวของเรามีหน่วยเป็นวาถูกต้องไหมครับดังนั้นพื้นที่ก็จะต้องเป็นตารางวาเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าน่าจะเขียนได้เป็นอย่างไรครับ
1: 5เศษ1ส่วน7คูณ12เศษ1ส่วน4
0: ก็เป็น5เศษ1ส่วน7คูณ12เศษ1ส่วน4ก็เขียนไปนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็คือในส่วนของการวางแผนนะครับในขั้นของการทบทวนนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ออกมาแค่นี้แหละครับว่าถ้านักเรียนได้ลองอ่านโจทย์แล้วจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่2กันบ้างครับข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์ดังๆให้ครูฟังเลยครับเริ่มเลยครับ

0: เขาบอกว่าแม่ค้ามีน้ำตาลทราย24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงนะครับสถานการณ์พวกนี้จริงๆแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับสำหรับร้านค้านะครับที่อาจจะเป็นร้านค้าขายส่งน้ำตาลเขามีน้ำตาลในปริมาณที่มากๆเขาอาจจะต้องแบ่งเป็นถุงใช่ไหมครับเพื่อที่จะขายปลีกให้กับคนที่จะเข้ามาซื้อนั่นเองทีนี้สถานการณ์เป็นน้ำตาลทราย24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมในที่นี้โจทย์เนี่ยเป็นในเรื่องของเศษส่วนอาจจะทำให้นักเรียนเป็นไงครับอาจจะยังมองภาพไม่ออกถูกต้องไหมเพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยจะไปเจอในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะครับดังนั้นอย่างที่ครูได้เคยบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไปเราอาจนะครับจะเปลี่ยนโจทย์นะครับในใจว่าลองเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นจำนวนนับไหมนะครับหรือว่าจำนวนนับถ้าเป็นตัวเลขที่เยอะๆเนี่ยเราลองเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขที่น้อยลงมานะครับเพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราจะบวกลบหรือว่าคูณหรือว่าหารนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูถามนักเรียนก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรนักเรียนตอบมาครูดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: จะได้น้ำตาลทรายกี่ถุง
0: จะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับครับสำหรับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ค้ามีน้ำตาลทราย24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงนักเรียนครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้มันอาจจะทำให้นักเรียนนะครับมองภาพยากนิดนึงดังนั้นเราลองเปลี่ยนโจทย์เป็นตัวเลขที่น้อยๆแล้วลองเปลี่ยนเป็นจำนวนนับดีไหมครับเผื่อเราจะวิเคราะห์ออกมาได้ง่ายขึ้นคุณครูจะลองครับเปลี่ยนโจทย์เป็นถ้าแม่ค้ามีน้ำตาลทรายสัก6กิโลกรัมนี่นะครับเป็นถุงใหญ่ๆเลยลองนะครับเป็น6กิโลกรัมนี่แบ่งใส่ถุงถุงละสัก2กรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงการแบ่งใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมหมายความว่ายังไงเราก็จะตักจาก6กิโลกรัมนี่แหละครับออกมาเป็นถุงที่1ที่มีน้ำตาลทรายอยู่กี่กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรัมเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพอแบ่งเป็น2กิโลกรัมนะครับในถุงจะเหลือกี่กิโลกรัมครับ4ใช่ไหมเราก็จะแบ่งอีก1ถุงนะครับเป็นถุงที่2ก็ต้องมีเท่าไหร่ครับ2กิโลกรัมจะเหลือเท่าไหร่ครับในถุงใหญ่จะเหลือ2แล้วนะครับเราก็จะแบ่งออกมาอีกเห็นไหมครับอีกเท่าไหร่ครับ2กิโลกรัมหมดพอดีนะครับดังนั้นจากโจทย์ใหม่นะครับที่ครูได้ให้นักเรียนลองวิเคราะห์จะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงครับ2กิโลกรัมกี่ถุงครับจะได้3ถุงนั่นเองเห็นไหมครับเป็นการแบ่งเท่าๆกันนักเรียนคิดว่าถ้าโจทย์ที่ครูได้ยกให้นักเรียนมาครับ3ถุงเนี่ยได้มาจากอะไรครับนำ6ไปหารด้วย2เห็นไหมครับก็คือนำจำนวนน้ำหนักนะครับนำน้ำหนักของน้ำตาลทรายทั้งหมดเนี่ยมาหารใช่ไหมครับหารด้วยอะไรหารด้วยน้ำหนักของน้ำตาลทรายแต่ละถุงที่ต้องการแบ่งนั่นเองดังนั้นนักเรียนคิดว่าจากโจทย์นะครับข้อที่2นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะใช้การอะไรครับการหารนั่นเองแล้วเขียนออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้
1: 24หารด้วย1 4 1 2
0: เป็น24หารด้วย1เศษ1ส่วน2นั่นเองอย่างที่ได้บอกไปครับเราก็จะนำน้ำหนักของน้ำตาลทราย24กิโลกรัมนำไปหารด้วยน้ำหนักของถุงแต่ละถุงใช่ไหมครับที่เราต้องการแบ่งนั่นเองเห็นไหมครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนจากทั้ง2ข้อนะครับข้อที่2ที่ครูบอกนักเรียนไปบางคนอ่านโจทย์แล้วยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับเราอาจจะลองมองเป็นตัวเลขที่ใกล้ตัวมองเป็นตัวเลขที่ง่ายๆอาจจะทำให้เราเข้าใจโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับจุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละ1ขั้นตอนแล้วก็พร้อมตรวจสอบคำตอบได้ด้วยครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างโจทย์ปัญหานะครับการคูณแล้วก็การหารให้นักเรียนได้ลองแสดงวิธีหาคำตอบกันเริ่มจากตัวอย่างที่1ก่อนครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ1รอบ
1: ครูมีดินสอ50แท่งจะแบ่งให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกต้องเศษดินส่วน5ของดินสอที่ครูมีครูแบ่งดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
0: ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกครูมีดินสอ50แท่งแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาถูกเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกเนี่ยกี่แท่งนะครับเพื่อนเรียนครับถ้าเราได้ลองวิเคราะห์โจทย์สำหรับข้อนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: ครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกกี่แท่ง
0: เขาถามว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกเนี่ยกี่แท่งสิ่งที่โจทย์บอกเลยครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ
2: โจทย์บอกว่าครูมีดินสอ50แท่งแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกเศษ4ส่วน5ของดินสอที่
0: นักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่าแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาถูกเนี่ยเศษ4ส่วน5ของดินสอที่คุณครูมีและครูมีดินสอเท่าไหร่ครับจำนวน50แท่งเดี๋ยวครูจะแสดงโดยใช้ภาพให้นักเรียนได้ลองสังเกตครับนี่นะครับครูจะยกภาพที่มีดินสอจำนวน50แท่งครับเห็นไหมครับ50แท่งทีนี้50แท่งนี้ก็คือเป็นดินสอที่ครูมีแต่แจกให้นักเรียนไปเนี่ยเศษ4ส่วน5ของดินสอที่คุณครูมีดังนั้นนะครับเราจะแบ่งดินสอ50แท่งเนี่ยออกเป็นกี่กลุ่มครับ
2: 5
0: กลุ่มใช่ไหมครับเมื่อแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วนักเรียนคิดว่าแต่ละกลุ่มจะมีดินสอกี่แท่งครับ10แท่งเก่งมากๆครับเห็นไหมครับครูจะแบ่งดินสอออกเป็น5กลุ่มแต่คุณครูแจกดินสอไปกี่กลุ่มครับ4กลุ่มจากทั้งหมด5กลุ่มนี่เห็นไหมครับแจกให้นักเรียนไปเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีก็คือแจกไป4กลุ่มจากทั้งหมด5กลุ่มถ้านักเรียนสังเกตโดยใช้ภาพนี้บางคนได้คำตอบเลยไหมครับ
2: ได
0: ้ลองถามนักเรียนก่อนที่เราจะไปแสดงวิธีคิดกันนักเรียนคิดว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบถูกเนี่ยไปทั้งหมดกี่แท่งครับ40แท่งนั่นเองเห็นไหมครับก็คือ4กลุ่มละ10ใช่ไหมครับมี4กลุ่มก็เป็น40แท่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าจะได้40จริงๆหรือเปล่าถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรให้นักเรียนพิจารณาจากตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าแจกให้นักเรียนไปเศษ4ส่วน5ของคืออะไรครับของคือคูณใช่ไหมนำไปคูณกับเท่าไหร่คูณกับดินสอที่ครูมีดินสอที่ครูมีเท่าไหร่ครับ
2: 50
0: มี5 10แท่งเวลาเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เขียนเป็นเศษ4ส่วน5คูณดินสอที่ครูมีก็คือ50เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเอง เขียนไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันครับเริ่มจากบรรทัดแรกยังจำได้ไหมครับเรานำสิ่งที่โจทย์อะไรครับบรรทัดแรกนำสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์ถามลงมาเขียนครับบรรทัดแรกเอาใหม่ครับตอบดังๆครับบรรทัดแรกเราจะใช้สิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์บอกลงมาเขียนครับ
1: ส
0: ิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองสิ่งที่โจทย์บอกนะครับประโยคก็คือครูมีดินสอกี่แท่งครับ50แท่งต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกอะไรครับแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาถูกเนี่ยเท่าไหร่ครับเป็นเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีนะครับครูแจกดินสอไปเท่าไหร่ก็อย่างที่เราเคยทำไปเราก็จะเอาสิ่งที่เราเขียนในประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนถูกต้องไหมครับก็เป็นเศษ4ส่วน5คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ50แล้วเราก็คิดออกมาเพื่อเรียนครับเศษ4ส่วน5คูณกับ50ครูถามนักเรียนว่าอยู่ในเรื่องที่เราได้เรียนมาเนี่ยอยู่ในเรื่องอะไร
2: การคูณเศษส่วนกับจำนวน
0: การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับอันดับแรก
2: นำตัวเศษคูณจำนวน
0: นำตัวเศษในที่นี้คือ4ไปคูณกับจำนวนนับจำนวนนับคือเท่าไหร่ครับ
2: 50
0: นี่เห็นไหมครับนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมเห็นไหมครับเราก็จะนำ4ไปคูณกับ50ส่วนตัวส่วนคงเดิมคือส่วน5นักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้มีไหมครับ
2: ม
0: ีนำอะไรดีครับนักเรียนบางคนบอกว่าจับคู่50กับ5นำจำนวนใดมาหารครับ
2: น
0: ำ5มาหารได้นี่นักเรียนปลายทางสังเกตไปพร้อมกันเลยนะครับ5นำมาหาร5ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 1
0: ได้1 5นำมาหาร50ได
2: ้10
0: ได้10ก็เหลือ4คูณกับ10มีค่าเท่ากับ
2: 40
0: แท่งนั่นเองตรงกับที่เราได้ลองใช้ภาพไหมครับในการแสดงวิธีคิดนะครับดังนั้นเราก็สรุปคำตอบสักนิดหนึ่งว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูก40แท่งครับนี่เราก็อาจจะตอบเป็นตัวเลขไทยครับทีนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราได้ทำการหาคำตอบก็คือการอะไรครับดำเนินตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบทีนี้ในที่นี้เดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตดูนักเรียนครับมีดินสออยู่50แท่งเนี่ยเราแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กี่แท่งครับจะได้กลุ่มละ10แท่งก็คือนำ50มาหารด้วย5มีค่าเท่ากับ10นะครับนำไปแจกให้นักเรียน4กลุ่ม1กลุ่มมี10แท่งถ้า4กลุ่มก็ต้องนำ4ไปคูณกับ10มีค่าเท่ากับ40แท่งนั่นเองแล้วคำตอบที่เราหามาได้เป็น40ไหมครับ40แท่งดังนั้น40แท่งนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับผ่านไหมครับข้อนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ในข้อที่2กันนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังดังๆพร้อมกันเลยครับ

ครับโจทย์บอกว่าร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรจะได้ทั้งหมดกี่ผืนคุณครูคิดว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับเมื่อต้นชั่วโมงไหมครับคล้ายๆไหมครับคล้ายๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อะไรครับในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนตอบมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าการหารนี่เห็นไหมครับใช่แล้วนะครับเราจะใช้การหารนั่นเองก็คือเราจะนำผ้าดิบนะครับความยาวของผ้าดิบทั้งหมดที่เป็น23เศษ2ส่วน5เมตรเนี่ยนำมาหารใช่ไหมครับหารด้วย1เศษ3ส่วน10ซึ่งเป็นความยาวของผ้าเช็ดรถแต่ละผืนที่ต้องการตัดนั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบดูนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถโจทย์นะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบออกมาได้เลยนะครับลองได้เลยครับ

0: อนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับจากโจทย์ที่นักเรียนได้อ่านนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ย
1: จะได
0: ้ทั้งหมดกี่ผืนนะครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ
1: ร้านค้ามีผ้าหยิบยาว23เศษ2ส่วน5ผืนนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตร
0: เก่งมากครับนักเรียนร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์แล้วทราบแล้วว่ามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนักเรียนเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรครับสำหรับข้อนี
1: ้23เศษ2ส่วน5หาร1เศษ3ส่วน10
0: เก่งมากครับเป็น23เศษ2ส่วน5หารด้วย1เศษ3

0: ส่วน10ครับเมื่อเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเริ่มจากบรรทัดแรกครับบรรทัดแรกนี้เราจะนำสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์อะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนนั่นเองเริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกประโยคแรกคืออะไรครับร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรต่อไปครับโจทย์บอกอะไรเราอีกครับนำมาตัดเป็นผืนผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรและบรรทัดสุดท้ายครับบรรทัดต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรครับจะตัดได้กี่ผืนนั่นเองเราก็เขียนว่าจะตัดได้เรานำสิ่งที่เราวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วนะครับลงมาเขียนเป็น23เศษ2ส่วน5หารด้วย1เศษ3ส่วน10ครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละอันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับเก่งมากครับเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วจึงนำมาหารกันเมื่ออยู่ในรูปของเศษเกินเราก็ใช้การหารเช่นเดียวกันกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับนี่นะครับเปลี่ยนได้เป็นเศษ117ส่วน5หารด้วยเศษ13ส่วน10ผืนนะครับมีใครเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่ากับคุณครูบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับโอ้โหเก่งมากๆครับเอามือลงครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันกับคุณครูเลยต่อไปครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับส่วนกลับของอะไรครับเศษ13ส่วน10ก็คือเศษ10ส่วน13นั่นเองทีนี้นักเรียนช่วยครูพิจารณาหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่สามารถนำอาหารทั้งเศษและส่วนได้บ้างคู่แรกเริ่มจากอะไรดีครับ5กับ10เราจะนำอะไรดีนำ5มาหาร117กับ13เรานำอะไรครับ3นำ13มาหารได้นี่นะครับ5นำอาหาร5ได้1 5นำอาหาร10ได้2 13นำอาหาร13ได้1นักเรียนครับ13เมื่อนำอาหาร117ได้เท่าไหร่ครับตอบดังๆเลยครับ
1: ได
0: ้9นั่นเองเก่งมากๆเลยครับเราก็จะเหลือนะครับ9นำมาคูณ2มีค่าเท่ากับ18ดังนั้นข้อนี้นะครับจะตัดได้ทั้งหมดกี่ผืนเลย
1: 18
0: ผืนนะครับนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขท้ายด้วยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับนี้ครูจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับนักเรียนสังเกตครับผ้ายาว23เศษ2ส่วน5เมตรนะครับถ้าตัดผืนละ1เมตรเราก็จะได้ประมาณ23ผืนกับเหลือเศษผ้าอีกเล็กน้อยถูกต้องไหมครับแล้วคุณครูถามนักเรียนต่อแล้วถ้าตัดผืนละ2เมตรล่ะครับจะได้ผ้ากี่ผืนถ้าตัดผืนละ2เมตรจะได้กี่ผืนประมาณ11ผืนแล้วก็เหลือเศษผ้าอีกเล็กน้อยถูกต้องไหมครับเหลืออีกเล็กน้อยแสดงว่านะครับที่เราจะต้องตัดเป็น1เศษ3ส่วน10ก็คือเราจะตัด1เมตรกับกว่า1กว่ากว่าดังนั้นก็จะต้องอยู่ในช่วง11กับ23เห็นไหมครับจะต้องมากกว่า11แล้วก็น้อยกว่า23ซึ่ง18ผืนที่เราหามาได้เนี่ยอยู่ในระหว่างนี้ไหมครับอยู่ระหว่างนี้ไหมอยู่ระหว่าง11และ23ดังนั้น18ผืนเนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวิสรุปนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหากันสักนิดนึงการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มจากอะไรครับนักเรียนอันดับแรกเลยทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับเมื่อทำความเข้าใจปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาสังเกตว่าเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานั้นอย่างไรอาจจะเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเขียนแสดงวิธีทำออกมาและตรวจสอบ คำตอบก็คือตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

0: นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับในวันนี้โดยในขั้นปฏิบัตินี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมครับแล้วก็นักเรียนจะต้องแสดงวิธีคิดนะครับของโจทย์ปัญหาที่คุณครูได้กำหนดให้เขียนแสดงวิธีทำออกมาครับโจทย์ข้อที่1เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์นะครับจะมีโจทย์อยู่ทั้งหมด2ข้อนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับเริ่มเลยครับเขาบอกว่าแม่นำนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรมาผสมกับน้ำเชื่อมเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองนะครับให้นักเรียนพิจารณาข้อความนี้นี่มาผสมกับน้ำเชื่อมเท่าไหร่เศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองนะครับแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ใช้น้ำเชื่อมกี่มิลลิลิตรทีนี้ถามนักเรียนครับสำหรับโจทย์ข้อที่1นี้เมื่อเราลองวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับแม่นำนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรหมายความว่ายังไงครับถ้าแสดงโดยใช้รูปภาพเราก็จะมีนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรนะครับครูจะแสดงแทนกล่องข้อความนี้นี่นะครับเป็น500มิลลิลิตรผสมน้ำเชื่อมเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองแสดงว่าเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเมื่อแบ่งเป็น4ส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามาผสมกับน้ำเชื่อมเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองนี่แสดงว่าน้ำเชื่อมนะครับที่แม่ใช้เนี่ยก็จะต้องมีอัน1ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับจากทั้งหมด4ส่วนก็คือส่วนนี้ถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เป็นเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองนั่นเองนักเรียนคิดว่าข้อนี้ถ้าเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้ว่าเป็นอะไรครับ
1: 500คูณ1เศษ1ส่วน4
0: นี่สังเกตนะครับเป็นเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองแสดงว่าก็จะต้องเป็นเศษ1ส่วน4ของก็คือคูณกับอะไรครับปริมาณนมถั่วเหลืองแม่มีปริมาณนมถั่วเหลืองเท่าไหร่เอ่ย
1: 500
0: ก็ต้องเอาเศษ1ส่วน4คูณกับ500เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการแสดงวิธีทำเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองไปทำก่อนนะครับส่วนข้อที่2เดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับเริ่มเลยครับ

0: ครับก็คือป้ามีผ้ายาว2เซน1ส่วน4เมตรตัดออกเป็น9ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรนี่นะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อที่2นี้เดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนได้ลองดูนะครับโดยใช้ภาพนี่ป้านะครับมีผ้ายาว2เศษ1ส่วน4เมตรตัดออกเป็น9ชิ้นนี่ครับครูก็แสดงว่าตัดออกไปทั้งหมด9ชิ้นก็คือแบ่งกล่องสี่เหลี่ยมที่แสดงความยาวของผ้านะครับออกเป็น9ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ได้เป็นผ้า1ชิ้นนะครับแล้วเขาถามว่าผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยยาวกี่เมตรดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่าอย่างไร
1: 2เศษ1ส่วน4หารด้วย9
0: เป็น2เศษ1ส่วน4หารด้วย9นั่นเองเราก็จะนำความยาวของผ้าที่ป้ามีนะครับนำมาหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนชิ้นที่ต้องการตัดใช่ไหมครับก็เป็น9จำนวน9ชิ้นนั่นเองดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น2เศษ1ส่วน4หารด้วย9ครับจากโจทย์ทั้ง2ข้อนี้ครับนักเรียนก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็ลองได้สังเกตนะครับว่าจะมีวิธีการคิดอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรตอนนี้เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมครับได้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบออกมาครับตอนนี้นักเรียนลงมือจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ทั้ง2ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ในการเขียนแสดงวิธีทำครับนักเรียนบรรทัดแรกนี้เราจะนำสิ่งที่โจทย์อะไรครับโจทย์บอกลงมาเขียนก่อนนะครับก็คือแม่นำนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรนี่นะครับมาอะไรครับบรรทัดที่2ก็คือมาผสมกับน้ำเชื่อมเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองที่แม่มีนะครับเห็นไหมครับต่อไปบรรทัดที่3ก็คือนำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนโจทย์ถามอะไรครับแม่ใช้น้ำเชื่อมสิ่งที่นักเรียนได้เขียนไปในประโยคแสดงลักษณ์นักเรียนเขียนว่าอะไรครับเศษ1ส่วน4คูณ500ในที่นี้ก็คืออยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรานำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมครับนี่นะครับเราก็ใช้4นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ตอบดังๆเลยครับ
1: 125
0: ได้125ครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมาถูกต้องเลยนะครับคำตอบก็คือ125ดังนั้นแม่ใช้น้ำเชื่อมนะครับ125มิลลิลิตรครับสำหรับข้อที่2ครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับในส่วนของวิธีทำเรานำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนในบรรทัดแรกครับป้ามีผ้ายาว2เซน1 4เมตรสิ่งที่โจทย์บอกต่อมาก็คือตัดออกเป็น9ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือผ้าแต่ละชิ้นยาวเท่าไหร่นะครับก็คือนำ2เซน1 4มาหารด้วย9นักเรียนครับอันดับแรกจะต้องเปลี่ยนจำนวนคว้าให้เป็นอะไรครับให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษ9ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับ9ไหมครับไม่ใช่นำไปคูณกับเศษ1ส่วน9นี่เห็นไหมครับนำไปคูณกับเศษ1ส่วน9แล้วเราก็นำ9มาหารทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองแสดงว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีความยาวเศษ1ส่วน4เมตรแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับมีใครได้เศษ1ส่วน4บ้างครับยกมือสูงๆนะครับเอามือลงได้ครับเก่งมากๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.5 ในที่นี้ครูจะฝากให้นักเรียนได้ลองทำเป็นการบ้านครับและมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคล้านั้นอันดับแรกเราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาก่อนครับอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรวางแผนแก้ปัญหาจะต้องทราบว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาก็คือแสดงวิธีคิดหรือว่าแสดงวิธีทำออกมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการบวกลบละคนของเศษส่วนและจำนวนคละครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.26 สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนผู้มีความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าเราใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: คำเชื่อมประสานความหมาย
0: คำเชื่อมประสานความหมายจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเชื่อมคำเชื่อมความมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมทำกันคุณครูขออาสาสมัคร3คนค่ะออกมาเลยค่ะหน้าห้องเรียนออกมาเลยหน้าห้องเรียนใครก็ได้ลูกไหนใครคนที่1 2 3เอ่ย1 2 3อ่ะเรียงตามเรียงตามเลยนะลูกอันไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าอ่ะที่1นะหนูลองอ่านประโยคดูสิคะ
2: เขาสอบได้ที่1เพราะเขาตั้งใจเรียน
0: เขาสอบได้ที่1เพราะเขาตั้งใจเรียนจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาพิสูจน์กันนะคะลูกต่อไปคนที่2ค่ะพ่ออยากไปวัดจุดๆๆแม่อยากไปตลาดหนูจะเติมว่าอะไรลูก
3: พ่ออยากไปวัดแต่แม่อยากไปตลาด
0: พ่ออยากไปวัดแต่แม่อยากไปตลาดเด็กๆคนอื่นมีใครมีความเห็นที่แตกต่างไหมคะว่าเราควรที่จะเติมคำอื่นลงไปมีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะต่อไปเรายังไม่เฉลยก่อนนะลูกเธอจะดื่มน้ำเขียวจุดๆน้ำแดงเราจะเติมว่า
4: เธอจะดื่มน้ำเขียวหรือน้ำแดงครับ
0: เธอจะดื่มน้ำเขียวหรือน้ำแดงอ่ะเด็กๆมาดูที่หน้าจอกันเลยลูกทั้ง3คนนะคะยืนเรียงกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรายืนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดูนะคะเด็กๆมาดูกิจกรรมนะคะเขาสอบได้ที่1จุดๆๆเขาตั้งใจเรียนเด็กๆจะตอบว่าอะไรเด็กๆจะเติมว่าอะไรให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ลูกอะไรนะคำว่าเพราะนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมารับของรางวัลเร็วลูกสุ่มนะสุ่มนะหยิบลึกไปได้ค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2พ่ออยากไปวัดจุดๆแม่อยากไปตลาดเราจะเติมคำว่าอะไรนะเราจะเติมคำว่าแต่นั่นเองเก่งมากค่ะหนูเลือกเลยลูกหยิบซุ่มเลยค่ะเลือกเลยค่ะเห็นไหมวันนี้กล่องแน่นนะกล่องแน่นนะคะหยิบเลยได้แล้วนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะเธอจะดื่มน้ำเขียวจุดๆๆน้ำแดงอันไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางตอบพร้อมกับคุณครูสิคะว่าเราจะตอบว่าอะไรลูก
1: หร
0: ือเราจะตอบว่าหรือนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคนที่ออกมาทำกิจกรรมแล้วนะคะก็หากมีช่วงกิจกรรมถัดไปก็ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้าร่วมด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะจากข้อความนะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเติมคำว่าเพราะคำว่าแต่คำว่าหรือเข้าไปนะคะในข้อความนั้นๆเนี่ยเราก็จะได้ประโยคนะคะที่สมบูรณ์นั่นเองดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ

0: ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมได้2นะคะนักเรียนจะต้องเติมคำเชื่อมในประโยคได้และข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องใช้คำเชื่อมสื่อสารได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ายากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะหรือคำอธิบายของคำเชื่อมนะคะไปพร้อมๆกันนะลูกนะคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันอาจเป็นคำนามกับคำนามคำสรรพนามกับคำสรรพนามคำนามกับคำสรรพนามนามวลีกับนามวลีกริยาวลีกับกริยาวลีพบทวลีกับบุพบทวลีประโยคกับประโยคเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเชื่อมกันอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะลูกนี่เป็นตัวอย่างของการใช้คำเชื่อมค่ะพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดในคำเชื่อมเอ่ยคำว่าและนั่นเองอ่ะข้อ2ไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูสิคะ
1: ฉ
0: ัน
1: กับเขาช่วยกันก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา
0: เก่งมากค่ะเด็กๆดูนะคะข้อ2คำเชื่อมอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ค่ะอ
0: ยู่ตรงคำว่ากับนะคะซึ่งอยู่ระหว่างฉันกับเขานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เขาจะไปดูหนังหรือฟังเพลงคำเชื่อมคือคำว่าอะไรลูก
1: หรือ
0: คำว่าหรือนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคำเชื่อมคือคำว่า
1: หร
0: ือนั่นเองอ่ะมาดูข้อที่5ค่ะเธอจะอยู่ที่นี่หรือจะไปกับฉันคำเชื่อมนั่นก็คือ
1: หร
0: ือนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างลูกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมคำเชื่อมประสานความหมายค่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะนักเรียนนะคะแต่ขอไม่ใช่คนเดิมนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมคำเชื่อมประสานความหมายนะคะคุณครูจะมีคำเชื่อมมาให้และเดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคมาให้ด้วยนะคะประโยคนั้นจะไม่สมบูรณ์เพราะเราจะต้องเติมคำเชื่อมเหล่านี้เข้าไปก่อนถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณครูขอตัวแทน1 2 3 4 5คนค่ะขอตัวแทน5คนออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะออกมาหน้าห้องได้เลยลูกเดี๋ยวเด็กๆดูด้านล่างเลยนะคะเด็กๆมองด้านล่างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแบบประโยคนะลูกหนูเรียงลำดับแล้วอย่าง1 2 3 4มีผลนะมีผลต่อการตอบคำถามนะมีผลต่อการตอบคำถามนะอย่างแรกเลยหนูลองดูคำนะคะในหน้าจอแล้วลองดูสิคะว่าหนูจะเลือกคำว่าอะไรคุณจะทำงานจุดๆๆคุณจะอ่านหนังสือหนูจะเลือกตอบว่าอะไรลูก
3: คุณจะทำงานหรือคุณจะอ่านหนังสือค่ะ
0: คุณจะทำงานหรือคุณจะอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกถูกไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกต้องนะคะเดี๋ยวไปรับรางวัลเดี๋ยวรอรับรางวัลก่อนนะลูกนะต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกไม่ด้วยค่ะถึงมา
4: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วนะคะแม่เลือกตำแหน่งดีซะด้วยเอาละค่ะมาไม่น่าย้ายเลยใช่ไหม

0: ใจเย็นๆค่ะเราลองดูสิคะจุดๆๆพวกเราจะไปถึงเขาจุดๆๆกลับกันหมดแล้วเราจะใช้คำเชื่อมว่าอะไรตั้งสติดีๆลูกตั้งสติดี
1: ๆกว่าพวกเราจะไปถึงเขาก็กลับกันหมดแล้วครับ
0: ใช้คำว่ากว่าแล้วก็ใช่ไหมคะเป็นคำเชื่อมถูกไหมลูกเด็กๆคะมีใครคิดว่าเราใช้คำเชื่อมที่แตกต่างจากนี้บ้างไหมคะมีไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางมีไหมคะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้นะลูกเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกไหมลูกถูกไหมคะ
2: ถูกค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมไม่มั่นใจเลยอ่ะถูกไหมนะ
2: ถ
0: ูกต้องค่ะเก่งมากค่ะลูกอ่ะขยับมาด้านนี้นะคะต่อไปพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่ะเรามาดูน้องชอบอ่านหนังสือจุดๆๆพี่ชอบฟังเพลงเราจะเติมคำว่าอะไรดี
3: น้องชอบอ่านหนังสือแต่พี่ชอบฟังเพลงค่ะ
0: น้องชอบอ่านหนังสือแต่พี่ชอบฟังเพลงเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกไหมลูก
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะลูกพร้อมไหมลูกยากนะข้อนี้ยากมากเลยนะไหวเปล่าไหวนะอ่ะถ้าไหวเรามาดูค่ะหนูจะตอบว่าอะไรลูก
4: พี่และน้องไปโรงเรียนพร้อมกัน
0: พี่และน้องไปโรงเรียนพร้อมกันเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: เอ๊ะถูกต้องไหมนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะพร้อมไหมลูกยากเหมือนกันนะ
5: พร้อมครับ
0: ยากนะข้อนี้ยากที่สุดเลยยากที่สุดในโลกเลยยากที่สุดเลยนะมั่นใจ
5: มั่นใจครับ
0: มั่นใจนะคะอ่ะมาดูเราจะตอบว่าอะไรลูกคุณครูเป็นไข้หวัดจุดๆๆเดินตากฝน
6: คุณครูเป็นไข้หวัดเพราะเดินตากฝนครับ
0: คุณครูเป็นไข้หวัดเพราะเดินตากฝนดังนั้นเมื่อเราตัดข้อที่เราเลือกไปแล้วใช่ไหมคะข้อนี้มันจะเหลืออะไรลูกคำตอบก็คืออะไรพี่กับอะไรพี่และน้องทำไมคะ
2: ไปโรงเรียนพร้อมก
0: ัน ไปโรงเรียนพร้อมกันเอาละค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับของรางวัลได้ที่ด้านนี้เลยค่ะได้กลับไปแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะลูกคุณจะทำงานจุดๆๆคุณจะอ่านหนังสือเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่าเราจะใช้คำว่าหรือในการเชื่อมนั่นเองค่ะหรือคำเชื่อมเองนะคะต่อไปคำเชื่อมต่อไปที่เราจะใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
2: กว
0: ่ากว่าอะไรลูกไหนลองอ่านให้เต็มประโยคสิคะ
2: กว่าพวกเราจะไปถึงเขาก็กลับกันหมดแล้ว
0: กว่าพวกเราจะไปถึงเขาก็กลับกันหมดแล้วอ่ะต่อไปเรามาดูข้อ3ค่ะน้องชอบอ่านหนังสือจุดๆๆแต่พี่ชอบฟังเพลงต่อไปมาดูข้อ4ลูกข้อ4นะคะพี่และน้องไปโรงเรียนพร้อมกันและข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะ

0: เพราะเดินตากฝนคำว่าหรือคำว่ากว่าจุดๆก็คำว่าแต่คำว่าและคำว่าเพราะคำเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมที่จะทำให้ประโยคนั้นมีใจความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะของคำเชื่อมนะคะที่คุณครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะได้ศึกษากันเมื่อสักครู่นี้นะคะคำเชื่อมนะคะคือคำที่เราใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันอาจจะเป็นคำนามกับคำนามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นภาพหรืออาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะคำนามกับคำนามมันจะเชื่อมกันอย่างไรนะก็ยกตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะอย่างเช่นพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมอยู่ไหนลูกคำเชื่อมอยู่ตรง
1: และ
0: ดังนั้นคำนามกับคำนามอยู่ตรงไหนคะ
1: พ่อแม่
0: คำว่าพ่อแล้วก็คำว่าแม่นั่นเองนั่นคือคำนามกับคำนามนะคะต่อไปแก้วกับกล้าไปโรงเรียนพร้อมกันไหนคำเชื่อมเอ่ย
1: กับ
0: คำเชื่อมคือกับดังนั้นคำนามกับคำนามไหนคำนามคะ
1: แก้วกล้า
0: เก่งมากลูกพอที่จะแยกออกได้หรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะลูกต่อไปนะคะจะเป็นคำเชื่อมนะคะที่อาจจะเป็นนามที่จะอาจจะเป็นการเชื่อมนะคะนามวลีกับนามวลีอย่างเช่นอีกาตัวนั้นกับเพื่อนของมันกินเนื้อก้อนใหญ่ไหนคือคำเชื่อมเอ่ย
1: ก
0: ับคำว่ากับนามวลีกับนามวลีอันไหนคือนามวลีแรกลูก
1: อ
0: ี
1: กาต
0: ั
1: วน
0: ั้
1: น
0: อีกาตัวนั้นอ่ะนามวลีอันที่สองคือ
1: เพื่อนของมัน
0: เพื่อนของเพื่อนของมันเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือนามวลีนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะคำเชื่อมที่เป็นคำนะคะที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันอาจจะเป็นกริยาวลีกับกริยาวลีเช่นหมอจะไปตรวจหรือไปเยี่ยมคนไข้อ่ะเรามาดูนะลูกคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมไหมลูกเป็นคำเชื่อมไหมลูก
1: เป็น
0: ทำไมถึงเป็นคำเชื่อมคะเราดูจากไหนเอ่ยเราดูจากการเชื่อมระหว่างกริยาวลีกับกริยาวลีนะคะคำว่าจะไปตรวจคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมแล้วกริยาวลีอีกคำหนึ่งก็คือไปเยี่ยมคนไข้นั่นเองอ่ะต่อไปนะลูกนะต่อไปค่ะจะเป็นคำเชื่อมนะคะที่อาจจะเป็นบุพบทวลีกับบุพบทวลีเช่นเธอจะไปกับลุงหรือกับป้าไหนคือคำเชื่อมเอ่ย
1: หร
0: ือ คำว่าหรืออ่ะบุพบทวลีอยู่ตรงไหนคะ
1: ก
0: ับ
1: ล
0: ุ
1: งกับป้า
0: ไหนตอบให้มั่นใจหน่อยสิลูกเด็กๆปลายทางตอบเสียงดังๆให้คุณครูปลายทางได้ยินหน่อยสิคะว่าไหนคือบุพบทวลีเอ่ยเด็กๆต้นทางตอบให้คุณครูได้ยินด้วยลูก
1: กับลุงกับป้า
0: เก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำเชื่อมนะคะที่เราอาจจะใช้นะคะเชื่อมประโยคกับประโยคอย่างเช่นน้องชอบดูฟุตบอลแต่พี่ชอบดูเทนนิสอ่ะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำเชื่อมอยู่ไหนเอ่ย
1: แต
0: ่คำเชื่อมอยู่ตรงคำว่าแต่ใช้เชื่อมประโยคใดกับประโยคใดคะ

ากค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำเชื่อมที่เราใช้เชื่อมประโยคกับประโยคนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะหลังจากนั้นให้คุณครูปลายทางนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจและประเมินใบงานที่6พร้อมๆกันส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ค่ะหน้าที่67นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะส่วนนักเรียนคนใดหากอยากอ่านเพื่อหาความรู้หรือความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถศึกษาใบความรู้นะคะจากในชุดกิจกรรมได้ที่หน้า65ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านนิทานที่กำหนดให้จากนั้นเขียนคำเชื่อมลงในช่องว่างให้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดูค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางคำเชื่อมง่ายไหมเอ่ยถ้าง่ายนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกเรื่องอะไรนะคะสอนอะไรกับนักเรียน
1: สอนให้เราเป็นคนดีครับ
0: สอนให้เราเป็นคนดีอะเก่งมากค่ะนั่งลงได้มีใครอยากตอบอีกบ้างคะอะหนูค่ะใช่เลยค่ะลูกนิทานเรื่องนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับนักเรียนบ้าง
2: สอนให้เราไม่เป็นคนเอารัดเอาเปรียบครับ
0: เก่งมากค่ะสอนให้เราเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคดโกงผู้อื่นนั่นเองนะคะเอาง่ายๆว่าสอนให้เรานะคะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีความจริงใจนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะลูกอ่ะเด็กๆลองอ่านพร้อมๆกันดูสิคะ1 2 3

0: เก่งมากค่ะนักเรียนสรุปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำเชื่อมกันดูนะคะคำเชื่อมแรกค่ะเราจะใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าแต่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นปูได้รับความเดือดร้อนเราจะใช้คำเชื่อมว่าเพราะงูอยู่เสมอต่อไปแม้งูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามเราจะใช้คำเชื่อมว่า
1: แต่
0: งูกลับไม่เคยฟังเราจะใช้คำเชื่อมว่าและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูคดโกงเราจะเติมคำว่าอะไรคะ
1: และ
0: เอาเปรียบตนอีกต่อไปนะคะมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตของมันเนี่ยหนีบงูจนตายพองูตายนะคะตัวลำตัวของมันก็จะทำไมคะลูกเหยียดยาวนะคะเขาก็เลยบอกอะไรถ้างูมีนิสัยเป็นคนซื่อตรงแบบนี้นะคะตัวของงูก็คงไม่พบจุดจบเช่นนี้หรอกเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของใบงานนะคะที่นักเรียนได้ทำกันเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นั่นก็คือถ้านักเรียนใช้คำเชื่อมในประโยคผิดจะส่งผลต่อการสื่อสารหรือไม่อ่านในเด็กลองตอบครูก่อนจะส่งผลต่อการสื่อสารหรือไม่คะลูก
1: ส่งผล
0: หรือไม่คะ
1: ส่งผล
0: ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคำถามกับคุณครูด้วยนะคะส่งผลอย่างไรคะลูกไหนใครตอบได้ยกมือ

0: ำให้คนที่กำลังฟังเราพูดอยู่ไม่เข้าใจประโยคที่เรากำลังพูดอยู่ค่ะ
1: เก่งมากค่ะเอาละค่ะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างเอ่ย
0: ถ้าเราใช้คำเชื่อมในประโยคผิดอาจจะส่งผลต่อผู้ที่กำลังอ่านหรือว่าฟังเราโดยอาจเข้าใจผิดได้ครับ
1: อาจจะทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงคุณครูขอตัวแทนของกลุ่ม4หน่อยค่ะตัวแทนของกลุ่ม4ลูก
2: ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจผิดได้ครับ
1: ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจผิดได้อ่ะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเด็กๆนะคะที่ได้สรุปนะคะจากการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมในวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องนามวลีค่ะ 2. ใบงานที่7เรื่องนามวลีค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนหมอหนึ่งพอเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนา

0: ให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2 อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

0: กันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
3: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
4: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
3: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
4: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
3: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
4: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัย ถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
2: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
2: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
2: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
2: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเท่าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจารย
2: ์ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คาดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คาดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคาดไม่ได้เลยนะคะถ้าคาดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำลาดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเท่าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเท่าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำลาดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมคิดว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะโมดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้ทำขึ้นเครื่องบินได
4: ้ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วย6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทําเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทําเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทําเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเค้าก็รู้สึกว่าแบบร้านเค้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเค้าผ่านไปผ่านมาเค้าก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
0: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพยวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พลาดชมการเรียนการ

สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนกรกฎาคมค่ะ2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ติดตามรายงานจากคุณอานสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลาน
1: คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะผ่านเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณสาราพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมน้อมถวายความเคารพด้วยความสงบและสำรวมท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะมีทั้งผู้สูงอายุเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์หลายคนใช้เวลายืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยก่อนเข้าสักการะพระศพด้วยความเคารพตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการคัดกรองการจัดระเบียบแถวการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานที่คอยให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดการเดินทางขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาร่วมกันนำน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะท้อนถึงพลังแห่งการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในห้วงเวลาแห่งความอาลัย
2: ต้องมีความตั้งใจนะคะเพราะว่าพี่ก็อายุ70ละก็ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะคือท่านอายุก็ยังน้อยแล้วก็ส่วนพี่นี่ตามท่านมานั่นแหละท่านยังเป็นพยาวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระพันปีแล้วก็สมเด็จองค์หญิงเนี่ยท่านจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็วันนี้ที่ได้มาเนี่ยตั้งใจจริงๆในส่วนที่เราทำน้อยนิดเองนะคะไม่ลำบากเลยแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะค่ะที่เราต้องเสียองค์หญิงที่องค์หญิงองค์นี้เนี่ยท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกๆหลานๆที่ได้เห็นว่ากษัตริย์ของเราทุกพระองค์ทำเพื่อประเทศชาติจริง
3: ๆพระองค์แต่มีพระคุณต่อประชาชนและตลอดทั้งคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่นี่มาประจำค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมาเป็นสิบครั้งแล้วก็ครั้งนี้มาพระองค์พาค่ะรู้สึกอะไรแล้วก็สุดซึ้งในพระคุณของท่านนะคะที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดพื้นที่พักคอยและดูแลการเคลื่อนตัวของประชาชนเป็นรอบๆเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและสมพระเกียรติตลอดทั้งวันภาพของประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมถวายสักการะพระศพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ยังอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ ำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นโดยจะแบ่งการสักการะเข้าเป็น3ช่วงช่วงแรกได้แก่8:30 นถึง10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง16:00 นและช่วงสุดท้ายได้แก่เวลา20:00 นถึง21:00 นค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569พระพรมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569
5: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีของท่านโดยการทำความดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในพระองค์ได้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครร่วมกับทางวัดพุทธชยันตีวัดจวนภูมิพุทธชยันตีแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดพิธีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีเจริญพุทธมนต์ตักบาตรแล้วก็กิจกรรมสำหรับประโยชน์อื่นด้วย
0: ไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีแอร์สาวนะครับที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียในคดียาเสพติดล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.รู้แล้วว่าต้นทางของกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนนั้นมาจากนอกประเทศโดยใช้ไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนถึงมือของแอร์สาวโดยจะมีการแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่ายวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพของรถเก๋งสีดำครับจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเก๋งสีดำวิ่งตามหลังรถแท็กซี่มาซึ่งรถเก๋งสีดำคันนี้ครับต้องสงสัยว่านำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาภาพเนี่ยจับเห็นได้ว่ารถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในซอยได้สักพักแล้วก็ขับออกมาครับ
4: นี่แหละค่ะรถคันสีดำที่ขับออกมานะคะ
0: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับ นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและก็เส้นทางของยาเสพติดบางส่วนแล้วรวมถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งและก็ผู้รับที่ปลายทางที่ออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดครับจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียนอกจากนี้ยังรู้แหล่งที่มาของขบวนยาเสพติดและก็กระเป๋าผ้าของนางสาวมีนาที่รับหิ้วแล้วนะครับแต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ยืนยันเพียงได้ว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนแล้วซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนตอนนี้กำลังไล่เส้นทางเนื่องจากขบวนการยาเสพติดพบการลำเลียงจาก3เส้นทางหลักก็คือเหนืออีสานและจังหวัดกาญจนบุรีโดยขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุพันธุ์ก่อนจะส่งต่อไปยังนางสาวมีนาคาดว่าจะชัดเจนแล้วก็เปิดเผยได้เร็วๆนี้สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายใน 1-2 วันนี้ครับคือการตัดวงจรและการหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียซึ่งพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมาจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักไว้ก่อนที่จะส่งออกทั้งนี้มีรายงานนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องของคดียาเสพติดกรณีแอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
4: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP และสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF นะคะก็มียานยืนยันบอกว่าทางการออสเตรเลียให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่างเต็มที่มีการจัดหาทนายดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วส่วนข้อเท็จจริงในวันที่มีการจับกุมที่สนามบินของออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลโดยมีการสอบถามลูกเรือทุกคนนะคะว่ามีการนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือไม่หรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งใดที่จะต้องสำแดงหรือไม่ค่ะโดยนางสาวมีนาก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการนำกระเป๋าเดินทางมาด้วยทั้งหมดก็คือ12ใบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจนกระทั่งศุลกากรตรวจพบเฮโรอีนค่ะส่วนการต่อสู้ทางคดีของผู้ต้องหาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกนะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียและทางการของออสเตรเลียก็ให้ความเป็นธรรมมีการแต่งตั้งทนายที่เป็นผู้ช่วยทางด้านกฎหมายและทางไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
6: เมื่อเดินทางถึงสนามบินเนี่ยแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรนะครับก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของทางการออสเตรเลียอยู่แล้วว่าลูกเรือแต่ละคนเนี่ยมีใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือเปล่าหรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งของอะไรที่ต้องสำแดงซึ่งก็ถามทุกคนครับจนมาถึงคุณมีนาเนี่ยคุณมีนาก็ตอบนะครับว่าได้ตัวเองเนี่ยได้มีการนำพากระเป๋ามา12ใบแล้วก็ยินยอมให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นที่มาว่าศุลกากรก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบซึ่งยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่รายละเอียดก็มีประมาณนี้ครับ
7: อย่าง
6: น
7: ี้มันพอที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะช่วยทางด้านของคุณมีนาได้มากกว่าแค่ไหนไหมครับ
6: คือเรื่องข้อต่อสู้ต้องว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของทางฝั่งออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งทางการออสเตรเลียเขาให้ความเป็นธรรมโดยการที่เขาแต่งตั้งทนายนะครับในการที่เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับคุณมีนาอยู่แล้ว
4: และจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกนะคะทางการออสเตรเลียและไทยก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารับพัสดุต่อแล้วค่ะรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ว่ายังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาตินะคะเพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะ
6: ีข้อมูลพยายามให้เบาะแสดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังรอตัวจริงตอนนี้เรากำลังคัดกรองข้อมูลนะครับว่าท่านใดที่เป็นตัวจริงในการส่งพัสดุกล่องต้องสงสัยกล่องนั้นนะครับก็ขอให้เร่งมาแสดงตน
7: แต่ตอนนี้คือเราทราบปลายทางที่นี่น่าจะไปส่งให้แล้วใช่ไหมครับพี่
6: ทราบแล้วครับ
7: เป็นกลุ่มปลายทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยของออสเตรเลียนะคะหรือว่าเป็นที่เคยทำความผิดไหม
6: อยู่ครับอยู่ในข้อมูลที่เราจะทำการสืบสวนร่วมกันอยู่
4: ทั้งนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วค่ะก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมกระบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงของสักประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนี่นะคะพังพปสเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบกันสำหรับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะไปสอบถามลูกเรือตัวจริงที่เคยทำงานด้านนี้แล้วก็เคยลงไปที่สนามบินของเมลเบิร์นของออสเตรเลียด้วยในขั้นตอนเมื่อลูกเรือไปถึงเห็นบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของช่องทางที่เป็นพิเศษสำหรับลูกเรือที่จะเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือว่าเข้าออกเนี่ยทางผู้โดยสารตามปกติอะคะ
0: ก็มันมีทั้งสองแบบนะที่ทำการลูกเรือมาใน20ปีการบินไทยเนี่ยคือแต่ละสนามบินเขาก็ช่องอาจจะเป็นช่องพิเศษแต่จริงๆแล้วช่องพิเศษคืออาจจะผ่านเร็วหน่อยไม่ต้องรอแต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆมันก็จะเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอะสแตมป
4: ์
0: เข้าเมืองนะครับเสร็จปุ๊บก่อนรับกระเป๋าแล้วก็ออกจากสนามบินไปก่อนจะออกจากสนามบินหลังจากรับกระเป๋าแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าของต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เราพกพามาแต่ออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเข้มงวดมากที่สุดอันดับติดอันดับท็อปอันดับหนึ่งเลยก็ได้สำหรับในเรื่องของการเข้าเมืองเพราะเขาจะสตริกอะไรบ้างออสเตรเลียถ้าเกิดคุณไปเนี่ยอาหารการกินต่างๆเนี่ยใครบอกโอ้เดี๋ยวจะหิวกลางดึกเอาหมูยองไปอันนี้ไม่ได้ดึกค่ะ
4: ใบกระพงใบกระเพรา
0: อะไรก็ไม่ได้เขามีมาตรการในการป้องกันถึงไบโอชีวภาพแม้แต่เศษดินที่ติดรองเท้า อันนี้ถือว่าเขาก็เป็นมาตรการ5เหมือนกันเขากลัวจะไปเอาดินที่มีเชื้อโรคเข้าประเทศมาตรการกักกันและซึ่งการป้องกันของออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาจะมีการนำลูกกลิ้งมากลิ้งตามเสื้อผ้าเรารองเท้าเราแล้วเอาไปมันจะมีเครื่องตรวจเลยนะเอาไปใส่แล้วผลจะออกมาเลยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่า นี่เขาขนาดนั้นนะที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยออสเตรเลียอย่างที่ผมเคยอยู่เนี่ยการบินไทยเนี่ยบิน4สนามบินด้วยกัน มีเพิร์ธมีซิดนีย์มีบริสเบนมีเมลเบิร์นทุกสนามบินเคร่งเหมือนกันหมดพอมากระเป๋าบ้างกระเป๋าเดินทางเนี่ยหลังจากที่เวลาเราจะออกผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะออกไปเนี่ยมันจะมีช่องในการที่จะเอ็กซเรย์ในกระเป๋าแต่ก่อนที่จะถึงช่องเนี่ยผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือทุกคนจะต้องมีใบดีแคลร์มันจะเป็นกระสนักเหมือนกระดาษ A4 แบบเนี้ยดีแคลร์คือเขาเรียกอะไรใบสำแดงว่าตัวเองเอาสิ่งของต้องห้ามอะไรมาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บถ้าเราดีแคลร์อะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะยึดตามนั้นว่าเราดีแคลร์คือเราแสดงสำแดงว่าเนี่ยคือเราสิ่งของที่เราเอามาเขาก็จะดูว่าไม่มีอะไรคุณบอก not โอเคไม่มีก็ปล่อยแล้วก็เอ็กซเรย์ปกติแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องสงสัยหรือว่าขอดูหน่อยเราก็ต้องเปิดให้เขาดูแต่ทุกๆครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่คัสตอมเขาจะเปิดกระเป๋าดูสิ่งแรกเขาจะถามเสมอว่าคุณเป็นคนจัดกระเป๋าเองหรือเปล่า อันนี้เขาต้องถามถ้าบอกว่าถ้าเราบอกยอมรับจัดกระเป๋าเองแล้วคำถามต่อมาเขาจะถามต่ออย่างที่ข่าวบอกเมื่อสักครู่ของที่คุณจัดเนี่ยเป็นของคุณเองทั้งหมดหรือเปล่ามันจะมีเริ่มคำถามแรกก่อนว่ากระเป๋าจัดเองไหมคำถามที่สองคือแล้วของในกระเป๋าเนี่ยเป็นของคุณทั้งหมดหรือเปล่าซ
4: ึ่
0: งนำมาซึ่งที่น้องมีนาเนี่ยดีแคลร์เองบอกว่าอ๋อมีกระเป๋าที่รับหิ้วมานะที่รับมานะไม่ใช่ของตัวเอง12ใบอันนี้มันก็เป็นเจตนาหนึ่งในเรื่องของถ้าเกิดการต่อสู้คดีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับอัยการที่ท่านเองจบปริญญาเอกด้านกฎหมายที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียท่านก็เล่าว่าสิ่งตอนนี้ที่น้องมีนาต้องสู้รับทนายความต่างๆเนี่ยต้องช่วยคือในประเด็นที่บอกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจและเป็นเหยื่อเขาใช้คำว่า innocent agent innocent agent นี่คือข้อต่อสู้กฎหมายของออสเตรเลียเลยนะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องเป็น innocent agent ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกหลอกหรือเป็นเหยื่ออันนี้น้องมีสิทธิ์รอดเพราะว่าเคยมีคนที่โดนแบบเนี้ย แล้วก็แสดงเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นว่าอ๋อตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนต้องพิสูจน์ให้ได้ในทุกกระบวนการนะว่าตัวเองเป็น innocent agent จริงๆถึงจะสามารถรอดได
4: ้ค่ะแต่ว่าต้อง

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เช่นเดิมนะคะว่าเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์กับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะว่าถ้าเราใช้สหกรณ์นะคะในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรหรือถ้าเราไม่มีสหกรณ์ในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. สามารถนำหลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน 2. นำเสนอหลักการข้อต่างๆของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ได้และ 3. ตระหนักถึงประโยชน์ในหลักการสำคัญของสหกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันด้วยนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราเรียนผ่านสหกรณ์มาหลากหลายสหกรณ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ทั้ง7ประเภทหรือสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้ากลุ่มนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการเรียนรู้นะคะเพราะว่านะคะมีสหกรณ์ต่างๆอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการแจกนะคะเส้นทางการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้นั้นมาดูข้อตกลงก่อนเพราะว่าการเรียนรู้ของเรานั้นจะต้องเรียนรู้เป็นกลุ่มและทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะข้อตกลงข้อที่1เลยนะคะ1เลยคือใช้คำพูดที่เหมาะสมในกลุ่มของเรานะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะ2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะเรายังใช้ข้อตกลงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำนะคะมีโครงการสหกรณ์ตามพระราชดำรินะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะเส้นทางการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนั่นเองนะคะแล้วให้เด็กๆดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะเราจะดูไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ได้เรียนทั้งหมดนะคะในเส้นทางที่คุณครูน้ำนำมานะคะแต่คุณครูน้ำได้คัดเลือกนะคะสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับนักเรียนปลายทางได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกเส้นทางการเรียนรู้ให้นักเรียนนะคะกลุ่มละ1เส้นทางการเรียนรู้ก่อนนะคะ1เส้นทางนะคะให้นักเรียนลองดูว่าเส้นทางการเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หัวข้อและเราจะมาเรียนรู้เส้นทางอะไรกันในวันนี้นะคะลองดูซิว่ามีกี่เส้นทางเห็นไหมคะมีเส้นทางการเรียนรู้ของเรานักเรียนลองดูก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่เส้นทางการเรียนรู้มีหัวข้ออะไรบ้างเห็นไหมเอ่ยนักเรียนลองสังเกตดูนะคะนักเรียนลองสังเกตดูช่วยกันสังเกตดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูมีกี่เส้นทางการเรียนรู้นะคะช่วยกันดูสลับหมุนเวียนกันดูภายในกลุ่มนะคะอาจจะศึกษาทีละคู่เรานั่งเป็นคู่ใช่ไหมคะศึกษาดูพร้อมกันแล้วก็เวียนให้เพื่อนดูเราเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์วันนี้เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ดูซิว่าภายสิ่งที่ครูแจกเนี่ยมีเรื่องสหกรณ์อยู่ไหมที่เราจะศึกษากันครูว่าเด็กๆน่าจะสังเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันดีกว่าเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
บางคนเริ่มนับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นทางการเรียนรู้มีกี่เส้นทางเอ่ยคะเด็กๆ

ฮะมีกี่เส้นทางมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างเห็นไหมเอ่ยเนี่ยหัวข้อหลักๆเห็นไหมคะอย่างเช่นโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์เห็นไหมคะนี่คือหัวข้อเส้นทางที่จะเรียนรู้นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้แหละคือเส้นทางที่เราจะเรียนรู้แต่วันนี้นะคะเด็กๆขาแต่วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ใช่ไหมคะอ่ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ดังนั้นแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงนั่นเองเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นเส้นทางนี้หรือยังไหนทุกคนลองชี้อยู่ตรงไหนของเส้นทางการเรียนรู้เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยศูนย์การเรียนรู้เห็นไหมคะคุณครูขึ้นให้แล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่คะเจอแล้วกลุ่มที่2อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มที่3อยู่ตรงไหนคะเจอไม่เอ่ยอยู่ตรงไหนคะศูนย์การเรียนรู้อยู่ไหนเอ่ยศูนย์การเรียนรู้สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงอยู่ตรงไหนคะในเส้นทางการเรียนรู้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้กลุ่มนี้อยู่ไหนคะถูกต้องพี่ห้าเจอไหมลูกเจอโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะศึกษากันนะคะเด็กๆมาดูเด็กๆรู้แล้วนะคะเด็กๆรู้แล้วว่าเส้นทางการเรียนรู้เราจะเรียนรู้อะไรดังนั้นแล้วคุณครูน้ำจะมีข้อมูลมาให้นะคะจะมีข้อมูลมาให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลให้กับทุกกลุ่มในการเรียนรู้ว่าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงนะคะได้จัดทำอะไรขึ้นเป็นอย่างไรนะคะจะมีข้อมูลให้นักเรียนศึกษาเดี๋ยวครูจะแจกก่อนนะคะหลังจากนั้นศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะยังไม่ให้ขีดเขียนใดๆช่วยกันศึกษาเมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะจากสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนั่นเองนะคะอ่ะกลุ่มที่1รับ1ข้อมูลดูว่านะคะมีการทำอะไรเกิดขึ้นนะคะณพื้นที่แห่งนี้นะคะจัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรดูตั้งแต่ข้อมูลแรกดูตั้งแต่ข้อมูลแรกเดี๋ยวคุณครูขอหน่อยเด็กๆดูข้อมูลแรกชุดแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านจากหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยสีฟ้า30เท่าไหร่ลูก34นะคะจะเรียงไปเรื่อยๆเลยข้อมูลนะคะมันจะเรียงไปเรื่อยๆเลยมีทั้งหมด3ข้อ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนทำหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็เราก็จะบันทึกนะคะคุณครูจะมีแบบบันทึกของกลุ่มฉันก็คือกลุ่มตัวเองนั่นเองนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบบันทึกนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นักเรียนด้วยนะคะเด็กๆดูก่อนว่า2แบบบันทึกนั้นมีแบบอะไรบ้างให้ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องลงมือทำนะคะเด็กๆดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเด็กๆได้ทุกกลุ่มหรือยังได้ทุกกลุ่มหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างกลุ่มไหนยังไม่ได้2ใบบ้างคุณครูขอหน่อยลูกเด็กๆเราจะได้ทั้งหมด2ใบนะคะคือใบแนวนอนกับแนวอะไรลูกแนวตั้งนั่นเองนะคะใบแนวนอนนะคะจะให้นักเรียนนะคะหลังจากสืบค้นข้อมูลมาแล้วให้เขียนข้อมูลนะคะศูนย์การเรียนรู้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะทั้ง60จากกลุ่มอาชีพมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมต่อมาแผ่นกระดาษที่เป็นแนวตั้งเช่นเดียวกันเราจะหาข้อมูลนะคะจากที่เราศึกษานั่นแหละหรือที่เราศึกษามาแล้วให้เขียนข้อมูลนะคะเป็นการสรุปใจความจากข้อมูลนี้เกิดขึ้นนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลย

0: ดรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงเกิดขึ้นนะคะในศูนย์สาธิตนะคะเกิดแหล่งเรียนรู้มากมายเลยนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะเกิดขึ้น6แห่งเนี่ยเราก็จะต้องฟังเสียงนะคะส่วนรวมเราไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของเราอย่างเดียวนั่นเองเหมือนนักเรียนเช่นเดียวกันเราอยู่รวมกันนะคะเราก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนั่นเองนะคะก็เช่นเดียวกับหลักสหกรณ์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการร่วมกันนะคะทั้งรู้จักการเอื้ออาทรต่อการต่อชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะคะในชุมชนเราก็ต้องมีการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันหรือว่ามีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นนั่นเองนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะในชีวิตของนักเรียนเองได้นะคะเป็นการเอื้ออาทรต่อเพื่อนๆ นะคะต่อน้องๆที่อยู่ภายในโรงเรียนได้ค่ะต่อมาดูคำถามชวนคิดนะคะการจัดตั้งสหกรณ์มีข้อดีอย่างไรนักเรียนว่าการจัดตั้งสหกรณ์มีข้อดีไหมคะ
1: ม
0: ีดีอย่างไรล่ะดีอย่างไรจัดตั้งแล้วมันดีอย่างไรใครให้คำตอบครูได้บ้างทำไมถึงดีมีไหมเอ่ยกลุ่มที่3
2: ทำให้ประชาชนมีรายได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าทำให้ประชาชนมีรายได้การจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยข้อดีเลยเป็นการรายได้ก็อาจจะได้รู้จักการเก็บออมใช่ไหมคะหรือการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยเป็นการช่วยเหลือบุคคลนั้นๆ นะคะอย่างเช่นมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรช่วยเหลือใครลูกสหกรณ์การเกษตร
3: ชาว
0: ไร่ชาวนาสหกรณ์การประมงช่วยเหลือใคร
3: ช
0: าวประมงสหกรณ์นิคมมีหน้าที่ทำอะไรจัดหาอะไรลูกจัดหาพื้นที่ทำมาหากินใช่ไหมคะให้กับประชาชนให้กับราษฎรนั่นเองเนี่ยคือข้อดีที่มีการจัดตั้งสหกรณ์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือการลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอย่างเช่นเราปลูกพืชต่างๆนะคะเราเอาไปขายอย่างพ่อค้าคนกลางก็อาจจะมีการกดราคาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราขายยังสหกรณ์การเกษตรนะคะเราก็จะได้ราคาที่ยุติธรรมหรือราคาที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะได้ทำกิจกรรมแล้วเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันนะคะคำชี้แจงให้นัก

ียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ลงในตารางที่กำหนดนะคะเราเรียนรู้มาแล้วสหกรณ์วันนี้คุณน้ำอยากจะรู้ข้อดีหรือข้อเสียของสหกรณ์นั่นเองค่ะมาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ลงในตารางที่กำหนดให้คำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ลงในตารางที่กำหนดให้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาใบงานกันใบงานที่เท่าไหร่ลูกวันนี้ใบงานที่20นั่นเองเจอไม่เอ่ยใบงานที่20นะคะเราให้บอกข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์นะคะอ่ะเด็กๆอย่าเพิ่งลงมือทำนะคะฟังคำชี้แจงให้จบก่อนไม่ได้ทำแค่ใบงานอย่างเดียวในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะหลังจากนั้นเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหนึ่งนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้ค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะทำใบงานที่20รวมถึงแบบประเมินตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะแนวคำตอบในวันนี้เกี่ยวกับข้อดีหรือข้อเสียต่างๆนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะเพิ่มเติมคำตอบลงในใบงานของนักเรียนเองก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูนะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันในเรื่องนี้นะคะหลักการของสหกรณ์มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะสร้างการช่วยเหลือเกื้อกูลและความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนโดยไม่มีการกีดกันสร้างวิธีคิดแบบประชาธิปไตยโดยแท้จริงเน้นการมีส่วนร่วมที่ยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่รวมทั้งรู้จักการเอื้ออาทรต่อกันต่อชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเราก็ได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะก็คือหน่วยที่2เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารในเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องความหมายของสหกรณ์ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่1เรื่องความหมายของสหกรณ์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนที่ก่อนทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมืองสุโขทัยตั้งริมเทือกเขาประทักซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาทำให้เมืองสุโขทัยมีการจัดระบบชลประทานที่เหมาะสมโดยพบว่ามีการระบายน้ำส่งน้ำจากสริดพงหรืออ่างเก็บน้ำในสมัยโบราณมายังเมืองสุโขทัยทางด้านตะวันออกของตัวเมืองมีคลองแม่ลำพันไหลผ่านและไหลลงสู่แม่น้ำยมทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีลำน้ำที่เรียกคลองเสาหอไหลมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่คูเมืองทางด้านทิศใต้จากนั้นไหลไปรวมกับคลองแม่ลำพันบริเวณด้านทิศตะวันออกของคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกของเมืองสุโขทัยยังพบว่ามีบารายขนาดใหญ่นี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
6: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: อามานิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางปลายทางทุกคนค่ะพบกับคุณครูนกในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes, yes.
0: I'm not sure. Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Okay, if you are ready,Let's see our topic for today. Our topic for today is what I learned one. Okay, say it together.
1: What I learned one.
0: Who knows the meaning of this word learn? ใครทราบความหมายของคำว่า learn บ้างเอ่ย ถ้าคุณนกใบให้เด็กๆว่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า study. ใครทราบคะตอบได้เลยค่ะฉะนั้นคำว่า learn น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
2: มีความหมายว่าการเรียนรู้ค่ะ
0: เรียนรู้นั่นเองโอเค clap your hand for your friend เยี่ยมมากเลยฉะนั้นวันนี้อะไรที่ฉันได้เรียนรู้นั่นเองหัวข้อของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามีมินิเกมเรามีเกมมาให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยได้ทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะเกมนี้ชื่อว่า slap the words ดูจากภาพแล้วคำว่า slap น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ย
3: ตบ
0: นั่นเองหรือว่าตบคำศัพท์นั่นเองนะคะโดยในกิจกรรมนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือคำศัพท์นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนำมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยนำคำศัพท์นะคะวางไว้บนโต๊ะให้เพื่อนในกลุ่มทุกคนเนี่ยเห็นอย่างทั่วถึงนั่นเองพยายามกระจายคำศัพท์นะคะให้เพื่อนทุกคนได้เห็นคำศัพท์ทั่วถึงกันเพราะว่าเกมนี้เราจะแข่งกันเป็นกลุ่มนั่นเองพยายามกระจายให้เพื่อนเห็นทั้งหมดนะคะเด็กๆจ๋าหลังจากที่ดูคำศัพท์แล้วคิดว่าคำศัพท์นี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะ They are about subjects นั่นก็คือวิชานั่นเองที่เราจะทบทวนกันโอเคเด็กๆถ้าเด็กๆไม่เงียบเด็กๆก็จะไม่ทราบกติกานะคะฉะนั้นเราต้องฟังกติกาก่อนใช่ไหมเราถึงจะเริ่มเล่นเกมได้กติกาของเราวันนี้คุณนกจะมีภาพวิชาให้หลังจากนั้นหลังจากที่คุณนก count 1 2 3 you have to slap the word that match with the picture ฉะนั้นเด็กๆต้องตบไปที่คำศัพท์ที่สอดคล้องกับรูปภาพนั่นเองใครที่สามารถตบไปที่คำศัพท์ได้ก่อนและถูกต้องคนนั้นจะได้1คะแนนโอเคทราบ Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Let's see your first picture. Ready? ต้องให้สัญญาณก่อนนะคะถึงจะตบนะถ้าใครตบไปที่คำศัพท์ก่อนที่คุณน้องให้สัญญาณถือว่า foul ไม่ได้คะแนนในเกมนั้นไปนะโอเค1 2 3Show your answer please. Show your answer please. คนที่ตอบคำศัพท์ได้ก่อนมีบางคนตอบแตกต่างกันลองดูซิคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไร Say it together. English.
1: English.
0: ฉะนั้นเด็กๆต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะตบให้ถูกคำนะคะ English ถัดไป next picture ready yeah no wait for me please I have to count 1 2 3 right okay Everybody touch your ears.

0: Touch your ears, please. Touch your ears. Okay, I will count. One, two, three. Okay, great. Okay, please show me your answer. Okay. Come in, say it together. Math.
1: Math.
0: Math.
1: Math.
0: Math.
1: Math.
0: English.
1: English.
0: Math.
1: Math.
0: คือวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์นั่นเองถัดไปไปอย่างรวดเร็วแล้วนะต้องมีสตินะคะโอเค ready ready go 1 2 3เฉลยก่อนคำนี้คือคำว่าShow your answer, please. Science. Okay, science. เก็บไว้ที่ตัวเองได้เลยใครตอบ science. Okay. Everybody, please say science.
1: Science.
0: Science. มีเสียงอะไรที่ท้ายคำด้วย Okay, one more time. Science.
1: Science.
0: Okay, great. Ready?Touch your ears. Touch your ears. If you are ready, let's go. 1 2 3 Okay, ใครได้คำตอบแล้ว Show your answer. Show your answer. Okay. Okay. ฉะนั้นคำนี้วิชาอะไรคะวิชาสังคมเด็กๆอ่านออกเสียงตามนะ social
1: social
0: social
1: studying
0: studying
1: studying
0: ฉะนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนั่นคือวิชาสังคมนั่นเองเก็บไว้ที่ตัวเองได้เลยใครได้กี่คำแล้วโอเค next touch your head touch your headOkay, ready? ตบได้เลยหรือต้องฟังเสียงสัญญาณก่อนถึงแม้ว่าจะเห็นรูปภาพแล้วก็ตามฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลามอง1 2 3 Touch your head. Okay, ready? 1 2 3 Okay. Okay, show your answer. Show your answer. Okay, great. Everybody answers art. Okay. Say it together. Art.
1: Art.
0: Art.
1: Art.
0: Okay, great. Art คือวิชาศิลปะนั่นเองถัดไปTouch your friend's shoulder. Your friend's shoulder. ไหล่ของเพื่อนค่ะ Your friend's shoulder. Ready?
1: Yeah.
0: 1 2 3 Okay, show your answer. Okay. Okay, say it to your mouth.Okay, ready? Let's go! 1 2 3 Okay, show your answer. I will check your answer. Okay, music, music, music, music, and music. Okay, great. Everyone say it together. Music.
1: Music.
0: Music.
1: Music.
0: วิชาอะไรเอ่ย Music.ดนตรีนั่นเองโอเค next one touch your eyes จับนะจ๊ะอย่าจิ้มนะจ๊ะพร้อมแล้วพร้อมยังไม่โอเคก้มที่

0: หรือยังจ๊ะโอเคเยี่ยมมากคำนี้ค่อนข้างยาวฉะนั้นฟังก่อน listen to me first โอเค physical education ทีนี้เวลาเราอ่านด้วยกันทั้งคำเราจะมีการเชื่อมเสียงของตัว L อ่านใหม่นะคะphysical education คือวิชาอะไรนั่นเองทีนี้ถ้าเราไม่อยากเขียนคำยาวแบบนี้มีตัวย่อค่ะใครทราบบ้างคือวิชา PE นั่นเองซึ่ง P ย่อมาจากคำว่า physical ส่วน E ย่อมาจากคำว่า education นั่นเองอ่ะ two more words left สองคำสุดท้ายฉะนั้นต้องไวนะคะไวและมีสตินะโอเค next word is ยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยวางไว้ที่เดิมยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยโอเค everybody touch your shoulders please okay let's go are you ready
1: yes
0: oneTo three. Okay. Okay. มาคำนี้เด็กๆออกเสียงตามค่ะ Boy Scout. วิชาอะไรเอ่ย Boy Scout.
1: ล
0: ูกเสือหรือยุวกาชาดนั่นเองและวิชาสุดท้ายคุณนกไม่ให้ตบไปที่คำแล้วแต่ให้เราออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะโอเค say it together
1: time
0: โอเคเยี่ยมมากเด็กๆก็ได้มีการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเก็บคำศัพท์ค่ะเก็บคำศัพท์ใส่ถุงเหมือนเดิมได้เลยได้เรียบปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราใช้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยฉะนั้นแน่นอนวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชานั่นเองเรามาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาและตารางเรียนจากสิ่งที่นักเรียนจะได้อ่านได้นะคะอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาและเกี่ยวกับตารางเรียนของนักเรียนได้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราลองมาดูกันค่ะเนื่องจากวิชาของเราไม่ได้มีเพียงแค่ที่นักเรียนได้ทบทวนไปเท่านั้นเรามีคำใหม่ค่ะเด็กๆอ่านตามนะคะ
1: geography
0: okay you have to choose a or b geography a or b
1: a
0: or b
1: a
0: ฉะนั้นคำว่า geography น่าจะแปลว่าวิชาอะไรเอ่ยวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองภูมิศาสตร์ geography และถ้าวิชาภาษาจีนล่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร China or
1: Chinese
0: เด็กๆบางคนบอก China คือประเทศจีนใช่ไหมคะทีนี้ listen to me first Chinese okay great next oneคำนี้ history A or B history B great ฉะนั้นวิชา history คือวิชาประวัติศาสตร์เยอะมากแล้ววิชาในข้อ A ล่ะน่าจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นวิชานี้อ่านตามนะคะ
1: information technology
0: คือวิชาที่เกี่ยวกับสารสนเทศนั่นเองซึ่งมีตัวย่อเช่นเดียวกันคือ IT นั่นเองถัดไปค่ะคำนี้เราไม่มีตัวเลือกให้แต่คุณต้องมีการออกเสียงให้เด็กๆฟัง2แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบอังกฤษนั่นเองฉะนั้นฟังวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราตอบเราเอาอะไรแทนแดเนียลดี

0: เด็กๆตอบได้เลย He has got
1: He has got
0: Science
1: Science
0: Science
1: Science
0: ถัดไป number 2 On Monday
1: On
0: Monday. ฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูไปที่วันอะไรแล้ววันจันทร์
1: What time
0: does math begin?
1: Does math begin?
0: ฉะนั้นเขาถามถึงวันอะไรวันจันทร์วิชาอะไร begin แปลว่าอะไรนะเริ่มต้นฉะนั้นเด็กๆลองดูค่ะวันจันทร์วิชาคณิตศาสตร์เริ่มเรียนกี่โมงเอ่ย9โมงฉะนั้นเราสามารถตอบได้ว่า it begins
1: it begins
0: it begins
1: at
0: 9โมงเช้าพูดว่าอะไรคะเลข9 9 o'clock okay one more time 9 o'clock
1: 9 o'clock
0: 9 o'clock it begins at 9 o'clockฉะนั้นเรียนรู้ดีๆนะเดี๋ยวมีเกมอีกแล้วเป็นกลุ่มฉันเคยถัดไป number 3 on Monday
1: what time
0: does math finish เมื่อสักครู่ถามจุดเวลาที่เริ่มต้นครั้งนี้ถามถึงจุดเวลาที่ทำไมคะ finishสิ้นสุดนั่นเองฉะนั้นเด็กๆดูค่ะวิชาคณิตศาสตร์จบกี่โมงเอ่ย10โมงฉะนั้นสามารถตอบได้ว่า it finishes
1: it finishes
0: at
1: 10
0: โมงเช้าพูดว่าอะไรเอ่ย 10 o'clock very good 10 o'clock ฉะนั้นถ้าเจอคำถามแบบนี้ทำได้ไหมเอ่ยทำได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในกิจกรรมนี้นั่นเองเด็กๆหยิบบอร์ดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะหยิบกระดาษมาเขียนคำตอบได้เลยกิจกรรมนี้ของเราชื่อว่า Can you answer this ตอบได้ไหมนะกิจกรรมนี้เราจะทำร่วมกันเป็นกลุ่มฉะนั้นช่วยกันคิดคำถามของเราไม่ยากค่ะมี4ข้อด้วยกัน We have 4 questionsวิธีการให้เด็กๆเขียนคำตอบสั้นๆที่หายไปลองดูตัวอย่างข้อที่1เมื่อสักครู่เริ่มกี่โมง ready let's go จับเวลาค่ะเขียนตอบสั้นๆได้เลยว่ากี่โมงokay time's up show your answershow your answer เขียนคำตอบได้เลยหลายกลุ่มตอบคล้ายๆกันเลยโอเค show your answer please you don't have to write all the answer just short answer ฉะนั้นในวันพุธกี่โมงคะภาษาอังกฤษเริ่มตอน 11 o'clock โอเคให้คะแนนตัวเองได้เลย 11 o'clock ผ่านไปแล้วคำถามข้อที่1โอเค next to number 2 ready คราวนี้ดูคำถามเองนะ number 2 what hasLily got on Tuesday afternoon เจอหรือยัง Tuesday afternoon ฉะนั้น she has got เติมชื่อวิชาได้เลยค่ะโอเค Tuesday afternoon โอเค time's up show your answer pleaseตอบคล้ายๆกันเลยฉะนั้นลิลลี่เรียนวิชาอะไรคะเด็กๆคำตอบคือวิทยาศาสตร์หรือว่า science นั่นเอง science very good ให้คะแนนตัวเองได้เลยโอเค next to number 3

Ready? Okay. On Thursday. ทีนี้ต้องดูวันอะไรแล้ววันพฤหัสบดี What time does Thai finish? ดูดีๆนะ Thai finish. Okay, ready? Let's go.

0: Okay, time up. So your answer. Time's up. Okay. Show your answer. It finishes at Kimong Ơi, on Daniel and Lily. Read the questions and complete the answers. ทีนี้เราจะมาทำด้วยกันก่อน2ข้อฉะนั้นเขียนไปพร้อมกันเลย Ready? ถ้านักเรียนดูที่หน้าจอไม่ชัดเจนสามารถดูที่ใบงานหน้า57ได้เลยนะคะสำหรับตารางเรียนนะLook at number one. What has Daniel got at 10 o'clock on Monday? ฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูตารางสอนของใครเอ่ย Daniel หรือ Lily?
1: Daniel.
0: ฉะนั้นดูตารางสอนของ Daniel ซึ่งอยู่ด้านบนค่ะตอน10โมงวันจันทร์ Daniel เรียนอะไรเอ่ยภาษาไทยฉะนั้นตอบว่า he has got ไทยเขียนพร้อมกันได้เลย he has gotไทยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอบไปพร้อมๆกันได้เลยโอเค next number 2 what has Lily ฉะนั้นข้อที่2เราต้องดูอะไรแล้วตารางสอนของใครตารางสอนของลิลลี่ฉะนั้นตารางสอนของลิลลี่อยู่ด้านล่างนั่นเอง Got at 10 o'clock วิชาอะไรเอ่ย10โมงวันจันทร์วิชาอะไรคะฉะนั้น she has got math นั่นเอง she has got math ฉะนั้นไม่ยากนะคะ

ถามถึงลิลลี่นั่นเองนะโอเค finish the first answer is Thai the second answer is math ถัดไป number 3ข้อที่3ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองข้อที่4สังเกตเห็นไหมเอ่ยประโยคไม่ได้ตอบอย่างเต็มประโยคให้เด็กๆตอบแบบเต็มประโยคด้วยตัวเองนะคะข้อที่5และข้อที่6เหลือ4ข้อให้นักเรียนทำด้วยตัวเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณก็ขอสรุปกิจกรรมสักครู่ค่ะนักเรียนทำใบงานที่1ค่ะเรื่อง What do they learn ให้นักเรียนดูตารางเรียนของแดเนียลและลิลลี่จากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้ว Let's go

Information Technology หรือวิชา IT นั่นเองใครตอบแบบนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลย 10:00 It finishes at 10:00 เติมด้วยตัวเองได้เลยไม่ยากนะคะถัดไปค่ะคุณนกจะให้เด็กๆตั้งคำถามและตอบด้วยตัวเองฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิชาหรือ

0: เมื่อนักเรียนนะคะได้สร้างบทสนทนาด้วยตัวเองแล้วนักเรียนสามารถฝึกอ่านบทสนทนากับเพื่อนได้เลยวันนี้คุณนกมีตัวอย่างเพื่อนต้นทาง1คนนะคะจะลองมาฝึกพูดบทสนทนาให้เด็กๆฟังนั่นเองโอเคครับ your hand for your friend เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนจะจับคู่กับเพื่อนก็ได้หรือลองฝึกอ่านด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะ
1: On Wednesday whatTime does English begin? It begins at 10 o'clock. Time does it finish? It finishes at 11 o'clock.
0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ เพื่อนเลือกวันอะไรเอ่ย เพื่อนเลือกวันพุธใช่ไหมคะ เพื่อนเลือกวันพุธวิชาอะไรไหนใครฟังใครจับใจความได้บ้างวิชา English นั่นเองฉะนั้นเด็กๆปลายทางเนี่ยก็สามารถไปฝึกพูดเช่นนี้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะคุณน้องมีตารางมาให้ตารางเรียนนะคะให้เด็กๆลองเติมคำในช่องว่างให้หน่อย

0: what time does begin แต่เขาบอกว่า it begins at 10 o'clock ฉะนั้นตรงนี้น่าจะเติมวิชาอะไรเอ่ยฉะนั้นใช่ไหมตอบว่า science เพราะว่าเริ่ม10โมงวันพฤหัสนั่นเองใช่ไหมคะถัดไปค่ะ What time does it จบใครจำได้บ้างคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย finish มันเริ่มตอน10โมงมันจบตอนกี่โมงเอ่ย
1: 11
0: ใช่ไหมเอ่ยมันจบตอนกี่โมง12นาฬิกาฉะนั้น it finishes at 12 o'clock เด็กๆก็สามารถใช้บทสนทนานี้ในการสอบถามตารางสอนของเพื่อนก็ได้นะคะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของ what I learned to สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่3ค่ะเรื่อง interview your friend ใบความรู้ที่2ค่ะเรื่อง what I learned oneคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
0: ในวันนี้คุณนกขอเสนอประโยคนี้ค่ะ the best way to be on time is to be early เขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราจะ on time ก็คือตรงต่อเวลาคือการมาก่อนเวลานั่นเองจริงไหม
3: ใช่
0: ฉะนั้นเมื่อเรามาก่อนเวลาเนี่ยเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนั่นเองนะคะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะความตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสมบัติที่ทุกคนควรจะมีนั่นเองนะคะโอเค that's it for today
4: class

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทย

0: ใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คน

0: ที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: Thank you. Thank you.
0: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป้
1: หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะ ข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจพิจารณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อที่1นะคะ

0: มีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูละ
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่
0: 4แล้วนะคะคุณผู้ละ
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที่
1: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค
1: ่
0: ะ
1: ออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วคะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณผู้ร้าย
1: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความ
1: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกัน

0: กว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็ก
1: ๆใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านค่ะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทนะคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยมั้ยคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูล้าถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล้าก
0: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยหมดแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: เต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะ ผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือของ
0: ใครคะ
1: คูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่ารองของคูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณคูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของคูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป.5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอ

ครึ่งบกครึ่งน้ำเรพไทย R E P T I L E เรพไทยแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M A M M A L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินที่ย่านพาหุรัตน์นะครับย่านพาหุรัตน์เองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตน์เป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคมและยังคงมีสีสันมาจนถึงปัจจุบันครับ

ถ้าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านพหลรัฐส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐคุชราชทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับ

0: ที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สังคมสยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตน์บริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิกครับชาวซิกส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐปัญจาบนะครับรัฐปัญจาบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียส่วนนึงอยู่ในประเทศอินเดียส่วนนึงอยู่ในประเทศปากีสถานหลายคนคงจะเคยพบเจอชาวซิกนะครับตัวใหญ่ๆฝ้าโพกหัวแล้วก็มีหนวดมีเคราบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปรู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขะหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานกซาฮิบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ 1. ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์
1: ครับครับสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนฮะอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยแล้วฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นใครก็ได้รับรองเท้าของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งในการละลายความหยิ่งความจองหองความอหังการของเราที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถรับรองเท้าจากผู้อื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องโพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ชั้น2นี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได้
0: มาทานได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าเป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
1: คร
0: ับ
2: คุณสัตนามซิงบอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงสาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียก

0: พระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุลุครันสาหิต
1: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุลุครันทแทบอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยก็จะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อครับ
2: ในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนี่แหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุชราดมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอีกร้านนึงนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะนะครับร้านนี้มีความเก่าแก่มากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: นี้มันคือวัสดุอะไรอ่ะพี
1: ่อันนี้จะเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเน
0: ื
1: ้อแก้วลงยางร้านก็มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวเนี้ยก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วพอคนเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆสั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสะคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
0: อ
1: ัน นี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
0: แล้วขอบๆนี่คืออะไรครับ
1: เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
0: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
0: เป็นเครื่องประดับเลยแล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยเช่นใคร
2: ตอนนี
0: ้แน่ดิ
2: อ๋อนี่มาทุกเจ้านะเช่นยกตัวอย่างร้านพี่ตัวโดนไก่บิดไข่บูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
0: แล้วคุณพี่ชายกับคุณพ่อกับคุณพ่อครับมาจากที่ไหนนะครับขอ
2: จริงถ้าสรุปง่ายๆคือว่าเขามาจากอินเดียดีกว่าผมนะเพราะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติก็พูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียดีกว่ามาจากอินเดีย
1: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานอินเดีย
2: อันนี้เป็นพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่2ที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัด

0: เกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวดิโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านไนติงเกิลแล้วก็กระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวดิโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลักหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
1: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2440เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ล้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
2: ถ้าย้อนไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตายายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจาบพ่อก็ได้เปิดร้านนะฮะร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์จากรุ่นคุณพ่อทํามาก็ร่วม40กว่าปีจนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทํางานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทลเลอร์ที่ตัดสูตรตัดกางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
3: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงเหล่าม่าจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งหลักรากที่ตอกถุงงอค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย2518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยุ่งหนีปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
1: หลังปี2500ลงมาพาหุรัตน์ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัตน์ยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวอินเดียอยู่ด้วยกัน

0: ผมมาจากกัวรักกะปูใต้กุศินาราฮะครอบครัวอยู่ที่นี่แปลงเป็นคนไทย
1: เป็นคนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละแม่เป็นไทยเตี่ยเป็นจีนคนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหมก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันจีนก็แขกก็อยู่แถวนี้เยอะทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมดเพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เองนะคนไทยก็มาเยอะพวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
0: สมัยก่อนโอ้โหคุณไทยคนแขกโอ้โหดอนมันไม่มีที่เลย
1: โอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างATM เดินเข้ามานะเหมือนกับเป็นประเทศอินเดียเลย
2: เพราะฉะนั้นในย่านพหุรัฐเองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐเนี่ยตั้งแต่บ้านม่อมมาจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยกันเอื้อถอนกันด้วยโดยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมอยู่ในเขตตรงเนี้ยเราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เรารู้จักว่าคนที่มาทำงานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งๆที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นอาจจะเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบนึง
3: จากความเฟื่องฟูพหุรัฐก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพและการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน
2: คือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบพวกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอกหรือว่าที่พาหุรัฐหรอกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันคือพ่อค้าต่างๆอ่ะไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
4: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลง
5: วิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพหุรัฐในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้าง
4: ไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอ่ะเราก็มีการออกแบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์และปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
5: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
6: วันนี้เรามารู้จักผ้า2ตัวนะเราพารู้จักผ้า2ตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเนี่ยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมจะมีลายเยอะมากนะครับที่ร้านเราก็คือแบบค่อนข้างเยอะเลยเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของชีฟองแล้วกันถ้าคิดถึงชีฟองขอให้คิดถึงเราแล้วกันนะครับผม
5: การปรับตัวมันสำคัญมากนะครับคนที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ

0: คำสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ย
1: ครับ
0: เขาสอนอะไรเรา
2: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
3: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เหล่ากงเหล่าม้าหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
4: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะเป็นผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
5: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พหุรัตน์เปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
3: แต่ยังไงก็แล้วแต่พหุรัตน์อ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตลาดบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขาหนุกกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็น

0: ความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการ

0: ไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จ้าของปูนของเจล
3: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะ

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกับประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1

0: กันฝนสองกันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยนึงคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนําเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: กฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบรรเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ช้าไปเลยครับ

ดว่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่1ก่อนครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งกันมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอํานาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับนำโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้าไปเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อน

0: ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพไปบุกตีโปแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับน้องเฟย์รู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนสู้พอเหมือนจะเป็นโรคอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์อยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกันอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่ลมตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคมกองทัพญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
3: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในเซาท์อีสต์เอเชียโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดครองอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาคมญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
2: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
3: ในสุดรัฐบาลจอมพลป.ก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
0: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับและสำหรับประเทศญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมคริสตศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: สหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยในภาวะสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: เราญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
2: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดียการดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
3: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟนะมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้ารบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
2: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
3: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมี8เส้นทางด้วยกันคืออันหนึ่งกรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่สองก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่สามคือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแมงอันที่สี่คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่ห้าคือบ้านโป่งกาญจนบุรีถวายออกทางด่านบ้องตีเส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทเส้นที่7ชุมพรและหนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระจีดีสมบูรณ์จากการรบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นก็ต้องเร่งรีบในการสร้างรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่าการที่บุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจาก7เส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพันจีดีสมุงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลือโหดที่สุด
2: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรจับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่นจนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
0: นี่โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถวสังขละบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับจะวิ่งมาจาก

0: ถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวๆไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆเนี้ย
1: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมคะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับลูกชาวบ้านอื่นๆนะก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดน่ายังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
2: ตอนมีสงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมานะคะก็มีเครื่องบินมามากแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีสองคนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร้โกตะไคร้นั่นก็ทึบเวลาเราบินมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอเราก็กลัวด่าหมาด้วย พี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
1: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการนั่นนะได้ข้าวมันนิดเดียวอะแล้วครอบครัวก็มีลูกทั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันกับเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให
3: ้ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
1: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนจับตนมีทั้งแขกมาเลย์แขกดำแขกคนจีนแขกเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยได้ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีไปก็บอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
3: แล้วการสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขู่เขียวต่างๆนี่มีมากครับเมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงๆต่ำๆจะหนีบหลังเครื่องนอนก็ไม่มีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมาไม่ได้มีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั่นเฉลยศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่อย่างหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเฉลยศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเฉลยศึกก็เริ่มผ่ายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเฉลยศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเฉลยศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
0: น้องเอครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออก ในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายและก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ความมีเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือคุณบุญผ่องสิริเวชเจ้าของร้านสิริโอสถซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรชนเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นชาวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2น้องเฟย์อยากรู้เรื่องราวของคุณบุญผ่องไหมครับ
4: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของคุณบุญผ่องกันครับ
5: การช่วยเหลือเฉลยสัมพันธมิตรเสมือนการเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
6: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
7: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้เองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
2: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำแควเนี่ยขึ้นของที่เขาปูนก็มีญี่ปุ่นอยู่แต่ฝรั่งก็อยู่ข้างก็รับของกัน
6: การช่วยเหลือของคุณตาที่จะให้เอาของเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยก
8: ็
6: จะมีวิธีการเยอะมากนะฮะบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยเลยอย่างเงี้ยใส่กระป๋องโอเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกะหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
2: ใส่ไปใต้เข็มขัดมากใส่เป็นตรงหน้าอกบ้างอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดนี่เรารู้จักเขาสนิทมากเลยแต่ถึงเราก็มีขนมอะไรแล้วก็ไปให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
7: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปแลกเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้โดยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
5: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

0: 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลาและขอบคุณคุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: ครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆให้เบาลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับน้องเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: หนูก็เครียดมากเลยอะค่ะ
1: ทำไมถึงเครียดอะครับ
2: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วยอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบเลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะสนุกขนาดไหนน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ใน
2: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นครูและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ย

0: ผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้อันนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ด ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไร

0: การศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปใน

0: ในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
1: ทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาไปเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยเคาะแคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
0: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเรียกว่าไซนั่งไซนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
2: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้าไปช็อต
3: ต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
4: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
3: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
4: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: นดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโหนดข้าวและตาลตโหนดกาโดยตาลตโหนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโหนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโหนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโหนดข้าวในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันทร์ขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโหนดของที่นี่นะครับถ้าจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโหนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์มาเป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตโหนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโหนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสะทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสะทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นและเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสะทิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหิน

0: ปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำลังนกด้วยพระองค์เอง
1: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่นสองชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะสี่ห้าของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
2: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้สายอะไรต่างๆเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปลาโอ่งหรือการตั้งปลาโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีฝาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมา

ในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุขวนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: เวิร์นทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว10ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมลายูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงเข้าในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง
2: ทะเลน้อยตรงแอ่งน้ำตรงเนี้ยจะมีสรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละซึ่งปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอะ
3: เล่น้อยแต่ก้อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่น้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดมีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มตุ้งปลาชนตุ้งความในยูนี้มันเปลี่ยนไหมแม็กตุกทิ้งตุกยาง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลป์จากมหานาทีแอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
1: ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: งความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยต่อแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้จะเอาประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็

0: ทำอย่างนี้เหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมด
1: ค่ะขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสักสองแดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
0: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหรือปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันแก่เหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่จะทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วัน

0: ต่อจะเอามาขายได้
1: ในแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
0: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็ขุ่นก็มันน่าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างแต่ว่ามาไม่เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกแต่เด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุกมาก

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสา
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่สองที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งนี้ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: ุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบเขาว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่12ในช่วงวันที่2 ถึง 3 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา4 นาฬิกาพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4 ถึง 6 กรกฎาคม 2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลัมและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับวันที่3 กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์ง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและ

0: ใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564-1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยาน

0: นะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันฝ่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
4: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยเคโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39

0: ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะ
1: นอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
2: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
2: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะ

ดอกบักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกำทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

0: พ่อเหรอใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยิงอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแป้งอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนให้คนทั่วโลกได้หัน

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษาได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้อื่นค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าหนองเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เล
0: ือ
1: ดเลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่
0: หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอา
1: ไ
0: ห
1: มไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: หุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: มันหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่แล้ว
1: นี่นะ
0: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: ที
0: ่กำลังเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้

0: มันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกน
1: ี้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
2: น
0: ี่
2: ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
2: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
2: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
2: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
2: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
2: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
2: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม
2: ่เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
2: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
2: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
2: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
2: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
2: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
2: ่
0: งัดบ
2: ่งัด
0: นี่ไง
2: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
2: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
2: า
0: ะ
2: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
2: เรียกสองชื่อ
0: เ
2: ด
0: ี๋
2: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่เหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
2: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
2: นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
2: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
2: โอ
0: ้ฮะ
2: ขาดเลย
0: ขาดเหร
2: อเสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
2: ไม่ใช่มันเลือดครับเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ง่ายอยู่ง่าย
2: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
2: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเฮ้ยเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะ
2: ใช
0: ่ไหมคะ
2: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
2: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
2: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
2: เ
0: พราะมันเยอะมากอ
2: ่
0: ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
2: นี่มันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
2: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะ นี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
2: มันจะมีนี่หำของเขานี่หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
2: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันต่อได้
2: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหำมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยโอเค
2: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอก นี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็น นี่คือเถาเขานะคะ เวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
2: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
2: ตกเลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
2: ใช
0: ่แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
2: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
2: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
0: ันเล็กจัด
2: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
2: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะมันเลือดของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะบ่ได้
0: เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยมันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
1: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
1: ก็ได
0: ้ต้มกิน
1: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
1: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
1: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
1: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้แทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
1: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
0: ต
1: ้มมัด
0: ต้มมัด
1: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
1: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
1: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
1: า
0: ะกินเน
1: า
0: ะ
1: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
1: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
1: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
1: ี่เนื
0: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อยๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
1: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
1: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็ไม่เยอะก็ได
0: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
1: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
1: ฉะนั้นจึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
1: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
1: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่นี่อ่ะ พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: แมนนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
1: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
1: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ย
1: ยังไม่
0: เลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
1: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
1: คนเดิม
0: มันเลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนวัยรุ่นก็งี้แหละ
1: ลงเล่นลงเล่นนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยนะ
0: จ้ะ
1: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ใหญ่ข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
1: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: พี่จะใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออก

0: ือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันยันมันหวานเนี่ย
0: ยันยันหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บ
1: บ๊อแซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสับปูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลย
2: โอ๊ยม่วนกัดค
0: อขันอุ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางนู้นน่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยัง
1: จ้ะใกล้บ้านกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: cha. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today. Thank you so much.
3: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีนะตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาฉงนเรื่องอะไรมิ้นฉงนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

คะที่มิ้นรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามิ้นเริ่มฉงนอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายฉงนก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมีน่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือหนูไม่เห็นเค้าความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ป่ะคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: ที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครูสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไร
1: น
0: ี้
1: นะคะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่
0: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ่งบอกไหมคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเงี้ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นนี่ก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเดินวนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมมันเป็นแท่นพิมพ์มันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอ่ะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โหคือต้องหนักมากอ่ะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่

0: 7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
0: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะ1หน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
0: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะพี่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
1: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
0: ์
1: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และอย่างนี้นี่รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลยจริง
0: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
1: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กเลยค่ะ
0: เชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้นะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดูนะคะ
2: ลองนะลองนะ
1: คุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกประมาณ4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: น้องมิ้นค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกสนุกให้น้องมิ้นได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือเขาพัง
0: ค่ะคือน้องมิ้นสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวเนี้ยมันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะลองพร้อมไหมคะคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3โอ้โหทันแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงของเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้สนุกอ่ะน้อยหนักเล่นข้างในพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่ลิ
0: ฟเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารักษ์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมธารักษ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมธารักษ์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเหรียญกษาปณ์นะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมธารักษ์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าเออย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: และตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นท์มาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีสายครับ
0: อาจารย์พลาดีสายนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีสายเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเล่เป็นคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพม
0: ัน
2: เรียกกันหลายอัน
0: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
2: เล่มแรกเลยทีนี้หมอบัตเล่ทำเนี่ยจะทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอบัตเล่ทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
0: ่
2: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
0: คือเล่มแรกที่หมอบัตเล่ทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
2: เป็นภาษาไทย
0: อ๋อเป็นภาษาไทย
2: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพูดมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
0: อันนี้คือของเราเอง
2: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั่นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
0: แบบ
2: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
0: อาจารย์คะข้างหลังนี้เป็นจำลอง
2: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
0: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิษว่างลำพู
2: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
0: นี่เองเหรอคะ
2: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
2: มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะ

0: มาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
1: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
0: ใช้วิธีน
1: ี้
0: จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
1: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
0: ช่างภาพด้วยเขียนเป็นเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลย
0: ต้
1: องถ่ายรูปด้วย
0: ก็ทำทุกข่าวแหละ
1: อืมอ๋อคนเดียวทุกข่าว
0: ทำทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงแล
1: ้
0: วอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
0: ข่าวก็เอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทําให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็นนักหนังสือพิมพ
1: ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะ
1: ค่ะ
0: เรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยัง
0: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อ
1: ยู่กับแท่นควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทําแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับเชิญ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
0: ฮะฮะหนังสือ
1: จดหมายเหต
0: ุแล้วจริงๆมันคือ
1: The Bangkok
0: The Bangkok Recorder เนี่ยที่จริงต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้นี่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริง
0: ทำเหมือนเลยทำคือเอาไว้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม
1: ่ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแบบนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซนี่เลยฮะ
1: oh.
0: ไซนี่เลยมีประมาณ8หน้า2คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหน
1: อันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่ไหม
0: หมอบรัดเลย์
1: เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเล่มแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกศรกุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
1: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆนี่ของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ของจริงเลยครับของกศรกุหลาบเป็นหนังสือยาวประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้นี่เล่มแรกของหมอบรรเลง
1: อ
0: ีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย
0: ์ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ย
1: พวกฝรั่งเศสของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนไอ้ตัวพิมพ์
1: แล้วก็กด
0: ปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุ มันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมินทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดเ
1: ลยแล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากดแล้วแบบตัว
0: ขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไง
0: บางทีเคลื่อนก็มี
1: เอามีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติว่าพอ
0: ตัวหนังสือตัวสระหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้น
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนู

0: ็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
1: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีละเราก็พยายามหานะไม่
0: ม
1: ีมันทำด้วยไม้ไงมันก็ชำรุดไปหมด
0: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
1: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
0: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
1: ที่แบบจำลอง
0: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทาวิน
1: เลยค่ะเชิญครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: นี่เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้ท่านพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส
1: ์ใช้
0: ไซส์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวนี้มันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: แล้วพอนี่คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวท่านพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างนี้
1: และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างเนี่ยมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมีแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว้
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันเลยคุณผู้ชม
0: ครับเชิญครับ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ
0: ์อบนี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัดเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่อง
0: เ
1: ก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าลงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพรา
0: ะ
1: นั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะส่งให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
0: ท่านเป็นคนประชุมดูค
1: ่
0: ะจ
1: ั
0: ดวางทุกอย่าง
1: จัดวางทุกอย่างเลย
0: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับริเริ่ม
1: มีพระราชนิพนธ์ด้วย
0: แล้วอีกพระองค์หนึ่งล่ะคะ
1: ก็อีกพระองค์หนึ่งก็คือรัชกาลที่6
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
0: อ๋อคือถ้าคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
1: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
0: ค่ะ
1: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องละเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
0: หนังสือพิมพ์ไทย
1: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้
0: ว่าเป็นพระมหาก
1: ษัตริย์เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรียุทธยา
0: ศรียุทธยา
1: ก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
0: คือท่านเนี่ยต้องการ
1: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
0: ต้องตอบกับท่านเลยเหรอคะ
1: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
0: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
1: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนก็หาหมิ่นประมาท
0: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
1: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
0: เพราะ
1: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
0: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านา

0: ปากกานี้เนี่ย
1: ตอนหลังก็รู้กันนะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่รัชกาลที่6
1: แล้วกันที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิตรเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตยในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
0: อ๋อนี่กำหนดหน้า
1: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติสำหรับที่ควบคุม
0: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
1: 2465ใช่ไหม
0: อ
1: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พระดิศัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์อเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแมคฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ีความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่แหละจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสักสองอันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือ เราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสา
0: ะ
1: นะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขมเหลาก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ. 2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนาม าเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับ
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้นน
1: ะเหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะ
1: อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอาเพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
0: M O R N
1: ใช่ไหม M O R N ขอโทษ
0: สายสม
1: อน M O R N สายสมอ
0: น
1: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี้ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสเซนเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะ แต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัตสันก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลย์เอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลย์เอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
0: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัสเซนเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลว์สแตรมมา
0: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
1: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
0: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
1: เออใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
0: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
1: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
0: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
1: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
0: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
1: เจมส์โลว์สแตรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
0: อย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันบอกว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
1: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
0: พูดไหว้ด้วยคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
1: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารจดหมายเหตุเยอะแยะมากมาย
0: ออกมา
1: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือ

0: สือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร .5 นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟการากตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์เดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเล่เนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้หรอ
0: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเล่ทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
1: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
1: ัน
0: ทร์
1: 15ค่ําคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: เออสมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ําขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ําแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเล่บอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทําให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเล่ก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: ถนนเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใจอ่ะมันอีกเยอะมาก4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ภกาน
0: ะฮะเพราะ
1: ชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ภกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดนึงก็ภาษาหนึ่งบรรทัดนึงก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านการเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราแล้วก็จะตกงาน
0: เ
1: ห็นไหม
0: เบื่อนะคะ
1: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ภกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรพงศ์สุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1ร2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์ดเดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มๆ
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่มากก็หนาอย่างนี้เลยแหละนะอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือยังมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณอ
0: ย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: รู้ไปมาแล้ว
1: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: เออจริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีค่ะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
0: ี่
1: ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: นี้เงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เฟื่องฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: เป็นลูกจ้างเราอย่างนี้
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษา อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
0: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรล่ะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต
2: ้โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 นาทีเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาภข้าราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอลเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครง

การด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30 นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลางกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมน

0: รีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบรันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2560เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณอคืออุณหะเลกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสำหรับรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาล

การของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทยโดยมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเขารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนริ่งจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร2

0: ถึง3ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกจะเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์ภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศ ศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลถาวบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทวินเอ็ดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะซะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีนุสรกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครมูลนิธิMiracle of Life สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลบ้านปูลารายอกาลากาแลตาแปรถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบูรณาการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพรนำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพนามพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ถ้ามีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

0: ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
2: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือต ตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพระพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีย์ต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามาค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้น จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: าวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิต

0: และอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการ up skill re skill โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
0: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมืองานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปียงใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละและตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้

0: ได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
1: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: วัสดีครับผมชื่อฟารฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะเป็นผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรม24ยะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุรงค่ะอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอหนูบอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบออยากทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยเบสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้เบสในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้เบสออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบเป็นสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยบอมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพตอนในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ตาทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้อาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
7: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะ

0: สมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
1: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูนะ
1: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
0: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
0: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
1: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลท ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้แต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็สร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผมครับ
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรือที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ไอ้น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: นะที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผ่านไม
1: ้ครับ
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเรา

0: บวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กาตามาก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการภาพสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของแมนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมา เดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี่จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้วก่อนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
0: ครับ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
2: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว
2: ่
0: าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันมีที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐทัชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้ทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางมีอุปกรณ์มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับ
1: สำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่ที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามันยากอย่างที่คิดไว้หรือว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้เรามาลองลงมือทำกันดูครับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีหรือสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเก่าๆนะครับ

ได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดนึงที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวนึงก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดนะครับด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนนะครับตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพืชลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งเราหาได้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับพอเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้ากันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่ไหมครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยเราก็เจาะด้านข้างกระถางข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะครับเพื่อจะได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับแล้วก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื้อยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนวันนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าพริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับเราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็ไปแขวนในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอ้ตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอ้การพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเอง

สำหรับช่วงสุขภาพพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือว่าเป็นลูกๆหลานๆที่มีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่

0: ณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพื้นตนครับ
1: ถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุโดยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างล่ะทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่องอวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับซึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคำบริเวณระหว่างซี่โครงลอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่1 นะฮะส่วนนี้คือจุดที่2จะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉากวางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะสะดือของคนไข้จะอยู่ตรงกลางฝ่ามือพอดีนะครับวางลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับสุดท้องนะครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดห้องตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือดหรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทำไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้วของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรารู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่า เราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนี่ยวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ1 2 3 4 5นะครับให้กดลู่ไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับคือการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับในลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่เป็นลูกหลานก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่ว่าที่เป็นปัญหามากเนี่ยนะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทําหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทํางานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทํางานได้เป็นปกติมากขึ้นครับผม
0: สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองบางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรสำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับ
2: ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาศีรษะวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แก่สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและทูบสมุนไพรป้องกันยุงกัดวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าการทำทูบสมุนไพรกันยุงนั้น ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งประกอบไปด้วยตะไคร้หอมกระเดาผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันสะเม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกะละมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกะละมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือแล้วก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูดกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้านปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไม่ได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยไปเมื่อโดนแดดเมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองนี่ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมที่วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำขวดเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดเขย่าให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยค่ะส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นก็ฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับธูปกันยุง1ดอกนะคะสามารถจุดไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบประสิทธิภาพก็สามารถส่งตัวอย่างมาที่ภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะ
0: วิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน

0: จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่กันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง

0: 14 en Paris. Lui, le couple, quel est l'arrivée?
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือ

0: ประธานสหภาพเกรียงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนเกรียงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี้
1: ตราบอยู่นี่บ้านเนี่ยแต่ประชาชนภาษาเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดหัวสารสอดคู่คู่พ่อพ่อตุเลือดแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนั่นนี่ปาลอบิลอตโตเดปัสสุบาโดสับบาโดวิดาปาลอบเบย์ยันเนื้ออันเนี่ยปุ่นดูด้านนี้มาลุ่นอะไรเลยแต่ครอบครัวเลยแต่ประชาชนปุ่นนี่มาอัดหัวไว้มันนับเป้าอัดตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่แต่ประชาชนประชาชนแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเว่ยแต่ประชาชนเราติดดูท้อเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้เนี่ยปัตตาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์โฮเยดอเตนีเป็นนับเปลือยไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเปลือยไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือกคิกทุกชิกิลาจันชิกิตอนเนี่ยป้าไซน์เลยปกติก็ตักขับประตูก็ล่ะแล้วทับเจ้าเนี่ยปกติก็ประตูตักขาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าปลอตาสุดยอดทับเลือกปกติก็วิลล่าคินเนี่ยปกติซีซีมีมีเลยนะเจ้าตัวนอร์บลาวาตัวนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยถ้าอยู่ก็เลยถ้าประตูจะขาดเราจะอุดเสียบ้าตู้ถอบ้าวิธีถ้าแบบลื้อเว้ยก็ย่อพวกก็เราจะใช้ตู้นอตข้าบ้าแล้วคนนี้เนี่ยถ้าขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอตข้าบ้าอุกตาตาดีนี่ล่ะอุกตาตาแค่ละกันจีล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราเต้นกันเนี่ยพวกประตูจะขาดพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเราที่เราใช้บ้าคนนี้เราตัดเราเลยไปยอสูโอจ้าเราเนี่ยให้อ่านเขาดิวันนี้ตลอดเลยไปยอสูอัตราเกี่ยวกันเนี่ยมากี่เท่าไหร่ดิพลาดอะไรก็ท้อสารเลยขัดชุนยาตัดพิรามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพลาดเชื่อเชื่อปลอบใจเนี่ยเราตลอดตัวเนาะให้อ่านเราตลอดตัวเนาะมากี่เท่าตลอดตัวเนาะมาดูเท่าไหร่อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์แต่เจอปัญหาจากเรื่องก็ปกติก็ที่เราปกติจากเรื่องก็ไม่ปัญหาเราเนี่ยเคลียร์เนี่ยประกอบมาด้วยเชฟเนี่ยมีอะไรทักมาว่ามีอะไรชิลกันแต่ขอพยานมาเจอก่อนในสนามกูแล้วสนามกีฬาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบ้านเนี่ยเด็กแค่นี้เนี่ยก็กระโดดกว่าในชิลกันแต่กระโดดนี่ชิลกันแล้วบางเนื้อคนเนี่ยประเทศก็ระดับเพลินตากมาว่าระดับดีตาขาระดับดีตาขาคือเปลือยอวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีกับผ่าประเคยถอดตัวระดับระดับมาช่วยที่ขาเอาไว้ได้จะมีเวลาจากวัดที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต้อจากเลือดจากดีตาขาหัวนี่แหละตรงนี้ประกอบจากวัดชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สโลว์อัตราแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยระดับดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดในขาเรามาสังเกตกี่ดอกเลือดเต้นเนี่ยต่อปุ่มในจากตัวผ่านนี้ประมาณที่หนึ่งดอกแล้วคนนี้ดอกแล้วพวกก็เล่นครอบครัวกับเราสมัยนั้นคนนึงครอบครัวดีเลยพวกก็บอกเว้นหลุดดีเว้นได้
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบดีดูแค่นี้ดูอะไรมึกลัวกว่าดูเลยแต่เปิดแต่ช่วยลูกเบ้าเลยแต่ต้องคุ้มไหมคนนี้เนี่ยลบดีเดี๋ยวลบดีดูแต่นี่มึกลัวกว่า

0: ba ga klo chi ta thu ta to ran ne ma ha go ba ko si mo we ma ha go ba ko ho nyot do la ta thu ta to klo chi ne go ne mu klo ba pri yot do pa ko to ta ne se khop lo le pa ma na pa ta le pe yot ta re ta kle di le u de mu klo kwa ne knu lo du lo du ba ba da knu lo lu ba ba le mu klo wa kle cha le pa me sin ya lo ti ho da pa do ਪਰਦੋ ਤੇ ਦੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦੋ ਬਾਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੁਮਾਰ ਕੋ ਦੇ ਮੁਕਲੋ ਕੋ ਨੇ ਅਸ ਨੇ ਦੀ ਲੈ ਪਾਪਾ ਪੁਮਾਰ ਕੋ ਠੇਲੇ ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆ ਆ ਵੀ ਮਾ ਪਰਦੋ ਬਸਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੀ ਲੋ ਮ
1: ਲਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋ ਲੋ ਪਲੋ ਬੁ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਨੇ ਲੋ ਕੇ ਕੇ
2: ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕਾਰ ਕੋ ਮੈ ਸੰਗਬ ਥੀ ਯਾਵ ਨਾਨ ਥਾਂਗ ਸਾ ਭਾਪ ਲੈ ਗੋਂਗ ਥਪ ਗਰੀਯੰਗ ਮੀ ਕੋਮ ਪਯਾਮ ਥੀ ਚ ਪਤਨਾ ਕੋਮ ਜੰਮ ਪੇਨ ਖਾਨ ਪਿੰ ਥਾਨ ਦੋਇ ਚਪੋ ਰੇਂਗ ਕਾਨ ਸਿਕਸਾ ਐ ਸ਼ੀ ਵਾ เด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
4: ยีตาทีเนี่ยအိမောကော်ပီယာနေခဲ့ရင်အဲ့တော့ဒါလည်းပွဲကညော့ကလူနေဘကပတူရတာတဒုတယာတော့ဘာခလာတဒုတယာနေအဝဲစီမိဒူရနေတင်ရလဲမှာဘာတင်ရပါမောမြန်မာဝဲနေအဝဲအပွားကအဝဲစီအစမစီဘုန်းကစီအလာလောခိုနေအဝဲထူရတာကူတော့ခဲ့ဒူကေဘွာလဲထူရကတဲ့လဲဘကစီကတိုထာတော့အလဲဆနခုမောယမီတလာအဂီတပန်နေကရစ်စကလောနောပမီတလာဂီတပဟနေအကေဝဲတဒုတယာနာကေတူလလပတိလကောဘာနောပတုမစီဘောနာကေတိကရှာလောအာဒိုပီယောပဒိုနေအဝဲမီတဲဘဖွေတပလလကပတုတာခါလောတီလောဆနေယတီလအဂီလောမောနာကေပမီခွာကီလပခုပနာလာလေပုကွီလစဘာဥဂျီဖဲအစေတဒုနေအဝဲအဒူဝဲတာပဝဲကညောတနေပါဘာသာသနာကေအဝဲဒီထူနေဝဲတာဆောက်တော့တော့မဲဝဲပျော်စုခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆောက်တော့မဲဝဲတာအဝဲတရားပလက်တဖလေဟီဝဲတာကလခီဝါသာတော့ထူတာဆောက်တော့လဲသခီတော့တနည်းတော့ပဝဲဝဲနေတော့အဝဲမန်နကေဝဲတာပဝဲကညောတိဖလာအပျော်ပဒိုမေဆမဘဖူဝဲဒီနေဆပ်လဒလခီနီတနီတော့ပဝဲမေထူဝဲတာဆောက်တော့ဒီနေဖဲဝဲတိထူတာဆောက်တော့ဒီရခနဲ့ပဝဲကညောတိဖပါမေတောကတဲ့တော့ဘာပတာပါနေယတိလေပွဲကညောကလူဒီဘကလောမှာလောမှာယတိတည်းအဝဲနေဒီပတဲလေတဒုတနေထာတာလေအဝဲတဆုကဝဲတိဖပါနော်ပွဲကညောကလူနေပမေတင်ညာလောတာလေပမေပကညောကလူနေမောပမေကူကလဲဆောကဆရမာတာလေတကလည်းပလောပကလဲပတနေတာဝဲဒီတတေတော့ဘာသွနေပယောကလူနေပဒူရခနလောမှာစ
2: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนดีแพ้แพ้ดูตัวเพื่อนไม่ได้ชดแล้วยืดถือข้อที่ลอยลำแล้วโดยแบกเกียร์ตัดเด็กวัวที่เราตาชอดแล้วตอนตาชอดเลยตอนนี้เกียร์ที่เราเราเกลี้ยงตอนนี้พลามาตัดเจ้าเล่นยาลมเขาเริ่มแล้วเลยนี่แล้วคนนี้เกี่ยวกับเราเกลี้ยงพลาดพลาดชีล้อแล้วมันเกลียวบริวารปลายอีหลงตาโอกตีเท่านั้นแต่กี่วันแล้วเราเพิ่งเจอมือนี้ดีมั้งปัจจุบันถึงมือตีบริวารเราชี้ก็คุ้มนาดีพะคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลือกพอมาตะกอราชุ่มยามมั้งทำเงี้ยเลยเลือกพูดเลือกชี้แล้วก็เคลื่อนเดาเพื่ออีเอาไว้เช็คว่าหลังนี้ก็ไปคุยตีอย่างเดียวคุ้มนาดีพะเลยกินยาก็เสียดีมือเนี้ยดีเป็ดเอาเลยพบดอตัสบลีดีปากาอุดาควยะเลบากิบาพิโลมาดบาเปอลอบาราซาซุนเปดอราเลปวากิญอกดุเรมาดาควยะยะดีดีโพดีโพซามิกิปอมปอมเมซิรฟาเลอุดาเลทีกอกาเปดอตัสบลีดบาพลีบาฟุโอมูตบลีซุนเน

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับ

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบาร์มาร์โคนอะไรพวกนี้ลีบาร
2: ์เวลาสัปดาห์นี้เกิดขึ้น
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้คือบาเล
4: ่พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสัทธาลิสัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: เ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหม

วัฏจักรเป็นเวลา45วันให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบ4ครั้งจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้า

0: สีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราน่ะมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมน่ะมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เพียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโฮลเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะอยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านส่งทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโฮลให้มันเป็นอย่างเงี้ยทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิปัญญาตรงนี้หรืออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโฮลเนี่ยมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้าโฮลนี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลค่ะ
0: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าโฮลสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าโฮลสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของpackaging นะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมยอดเพื่อเพิ่มให้ดูมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็น packaging ครับตัวนี้นะครับเป็น packaging ผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ104,000ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเราบุกำมะหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้านะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวนี้ไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างหนึ่งครับ
0: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าโฮลสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ต่อไปได้ในที่สุด
3: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้น

0: ที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่นี่มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนไหมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอกโอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต่อ
1: การขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงนี้มันจะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
2: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสานเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่ง

0: ่ใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ
2: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงเนี้ยครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้เป็นไงครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้

growth. GROWTH growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient NUTRIENT nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer FERTILIZER fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคย

่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเลยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อเท็จจริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียน

0: ตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะท้าก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่

0: ว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนานมากผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วจ้าของปู่น้องเจล
5: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถ

0: เก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
2: ตอนนี้ก็อีก
1: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมา
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกป่ะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาสงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ะที่มินรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามินเริ่มสงสัยอีกแล้วว่ามาถูก

0: คือหนูไม่เห็นเค้าความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ป่ะคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: เพราะที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครูสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไร
1: น
0: ี้
1: นะคะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะใช
0: ่เห็นมั้ยคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรบ่งบอกมั้ยคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเด
1: ิน
0: วนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอ่ะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นเป็นรอยยุบใช่มั้ยคะใช่ค่ะหูคือต้องหนักมากอ่ะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ยังไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลย
1: ค่ะ
0: แต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่มั้ยคะมันมีอย่างอื่นด้วยมั้ยคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะ1หน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะที่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลยจริง
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กเลยค่ะ
1: เชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้นะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดูนะคะ
0: ลองนะลองแล้วนะเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกประมาณ4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกสนุกให้น้องมินได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือ หัวเขาพา
0: คือน้องมินสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะ

0: แล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
1: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
0: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้สนุกอ่ะตอนหนักเล็กข้างในมาพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่ลิ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
0: ดีค่ะ
1: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
0: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
1: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีงบประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
2: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
1: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ส่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมธารักษ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมธารักษ์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเหรียญกษาปณ์นะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมธารักษ์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมาก

0: ค่ะแล้วตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: ที่พี่เล็กแนะนำมิ้นมาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีไซน์ครับ
0: อาจารย์พลาดีไซน์นะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก็เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีไซน์เนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก

0: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลย์เป็นคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
1: หลายชื่อนะอันนั้นคือเล่มแรก
0: เล่มแรกเลยทีนี้หมอบัตเลย์ทำเนี่ยจะทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอบัตเลย์ทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
1: ่
0: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
1: คือเล่มแรกที่หมอบัตเลย์ทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
0: เป็นภาษาไทย
1: อ๋อเป็นภาษาไทย
0: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าประมาณเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยและการที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
1: อันนี้คือของเราเอง
0: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั่นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
1: สองแบบ
0: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
1: อาจารย์คะข้างหลังนี่เป็นจำลอง
0: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
1: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิษวางลำพู
0: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
1: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
0: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
0: แล้วก็มีที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
1: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
0: ใช้วิธีนี้จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
1: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
0: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปด้วย
0: เขาทำทุกข่าวแหละ
1: คือ
0: ทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงละ อะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยและหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
0: ข่าวก็เอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ
1: พ
0: ิ
1: มพ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะจันบก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะเขาเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยัง
0: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อ
1: ย
0: ู่กับแท่น
1: ควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับเชิญ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
0: ฮะฮะหนังสือ
1: จดหมายเหต
0: ุแล้วจริงๆมันคือ
1: แ
0: ต่มันก้อนเลยเขาเดินเนี่ยจริงๆต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้นี่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริง
0: นะทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม
1: ่ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแต่วันนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซส์นี้เลยฮะไซส์นี้เลยมีประมาณ8หน้า สองคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนอัน
1: นี้ของหมอบัตเล่ใช่ไหม
0: หมอบัตเล่
1: เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเรื่องแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
1: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆนี่ของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ของจริงเลยครับของกสล.กุหลาบเป็นหนังสือใหญ่ๆประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบัตเล
1: ่
0: อีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของรายการที่4รายการที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบัตเล่เนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
0: ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีแค่เล็กอันนี้แค่เล็กตัวฝรั่งเศสเนี่ยพวกฝรั่งเศส
1: ของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเล่ก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: ่วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
1: แล้วมัน
0: ก
1: ็
0: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมีทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดฮะ
1: แล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากด
0: แ
1: ล
0: ้
1: วแ
0: บบตัวอักษรขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไหม
0: บางทีเคลื่อนก็มี
1: เอามีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติว่า
0: ต
1: ั
0: วหนังสือตัวสละหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้น
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
0: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีแล้วเราก็พยายามหานะไม่
1: ม
0: ีมันทำด้วยไม้ไงมันทำรุดไปหมด
1: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
0: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
1: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
0: ที่แบบจำลอง
1: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาไปดู
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: นี่เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้ท่านพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส
0: ์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวเนี้ยมันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: แล้วพอนี่คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวท่านพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบ
0: โครงสร้างลักษณะอย่างน
1: ี้และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างเนี่ยมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมินแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว้
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเชิญครับ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสององค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรพอวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ
0: ์อบนี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัดเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่อง
0: ศาสนา
1: เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

0: พอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าลงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพราะนั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะส่งให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
1: ท่านเป็นคนประชุมดูค
0: ่
1: ะจ
0: ั
1: ดวางทุกอย่าง
0: จัดวางทุกอย่างเลย
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับริเริ่ม
0: นักสืบเลย
1: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
0: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
1: อ๋อคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
0: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
1: ค่ะ
0: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องหรือเรื่องว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
1: หนังสือพิมพ์ไทย
0: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้
1: ว่าเป็นพระมหากษัตริย์เขียน
0: แล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
1: ศรีอยุธยา
0: ก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
1: คือท่านเนี่ยต้องการ
0: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
1: ต้องบอกกับท่านเลยเหรอคะ
0: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
1: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
0: ในเซียวฮุดเซงนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
1: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
0: โดนในเซียวฮุดเซงเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
1: เพราะ
0: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
1: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี้เนี่ย
0: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่รัชกาลที่6
0: รัชกาลที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิตเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตยในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
1: ์
0: ที่ถ้าคือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
1: อ๋อนี่กำหนดหน้า
0: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
1: ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล
0: ้
1: ว
0: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติตำรับที่ควบคุม
1: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
0: 2465ใช่มั้ย
1: อ
0: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งพิมพ์ให้คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง2พระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฟาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแมคฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่แหละจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสักสองอันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือ เราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสา
0: ะ
1: นะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขมเหลาก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ. 2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับ
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้นน
1: ะเหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะ
1: อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะ เพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลง เขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
0: M O R N
1: M O R N ขอโทษ
0: สายสมอน
1: M O R N สายสมอน
0: เป็นชื่อเพลง
1: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสเซนเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะ แต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัตสันนี่ก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
0: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัตสันเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลว์สแตรมมา
0: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
1: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
0: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
1: เออใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
0: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
1: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
0: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
1: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
0: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
1: เจมส์โลว์สแตรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
0: อย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
1: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
0: พูดไหว้ด้วยคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
1: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารจดหมายเหตุเยอะแยะมากมาย
0: ออกมา
1: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องอะไรภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์ดเดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
0: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
1: ั
0: ว
1: ใช่ใช่มิ้นจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
0: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอ
1: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
0: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
1: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ำเป็นหลักพระจ
0: ัน
1: ทร์
0: 15ค่ำคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
1: สมมติเดือน5ขึ้น15ค่ำไม่เกี่ยววันที่15ค่ำขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ำแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลบอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
0: เป็นแบบสากล
1: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
1: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ. 1905 จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: นเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มินไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใ
0: จ
1: มาอีกเยอะมาก4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี่จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวร
0: นะตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ผกาน
0: ะฮะ
1: เพราะชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ผกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านการเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราเราก็จะตกงาน
0: เ
1: ห็นไหม
0: เบื่อนะคะ
1: อ้อนเข้าลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ผกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภพสุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1รอ2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์เดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นตัวเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มๆ
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละหนาอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม Dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือยังมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณ
0: อย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นเนี่ยการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: รู้ไปมาแล้ว
1: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่ามันโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: จริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีค่ะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
0: ี่
1: ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยโอ้เงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เฟื่องฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงเรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
0: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้
2: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU

กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่า

0: Vâng, thế là
1: Supercar.
2: à, thì vô thả thì thua thua ở bên này là nhá, khó thủ đất đủ rồi.
1: Ừ, là cái mốc của bác phà là
2: cái. Nên nộp lại phê lại.
3: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Ça tombe dans ma vie. Lui, je crois que...
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ตาบายูนี่บําเนี่ยตะเปชะลุปะซาละขอที่นี่ซาละเลสุซอซาซอเดคุคุพอพอตุเลตะเปชะอันนี่อัลลาอันนี่คุชิคุชิเบลานี่ปาลอบิลอตอเดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี่นี่ปดุบดาเนี่ยมาลุดาเลตะคอพลุลุตาเปชะปุเนมาอาถอเวมานาเปอาตากุยกุยกุยฮุนี่ดาเวปตาเปชะปตาอุตาแค่เนเนอันาเปเวดาปตาอุตาลอติดูถอดาดูบานเนเคลอาถอเคลบูอาถออะคุนี่เนปตาบายูดูถอฮุนี่ปะบาปลอตาอาถอเยดอเตเนบินาเปเลซานี่เนปาอากานาเปเลซานี่มาตอละอันนอโกโกเลคิกโตชิกิลาจันชิกิซอนเนปาซานเลปะเตตโกตะคาปตุโกลาแล้วตาเปเชนี่ปะกะปตุตะคาดีเลยอักลูกเล่จ้าเลยเนี่ยปะปาลอตาสูดอตาเบลเปกเตสก็วีลักขี้เนี่ยเปกเตสซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยถ้าอยู่ก็เลยถ้าประตูจะขาดเราจะอุดซีบ้าตู้ถอบ้าวีเดอร์ตาบาบลูเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าคนเนี่ยตาขี้นี่เบลต่อปุ่นเนี่ย

0: टल ले सिया नोर खावा उ कटा था दिनी ल उ कटा था खेल कछि ल सर हले ने ने दिदा इते गने पगु पट्टु दा खा दा पगु मा बाखलु बाखले ने टाटा मा मेन्या ने टाटा मा ओ लति ल छै बा खु ने र दा ल ल पेय सु ओ जा ल ने हे आ हदि पुरे दा ल ल पेय सु अटा दगी ने मा गि थवाइ दि सा दा ल क टो दा ल खछुन्या दा पि दा मा खछुन्या दा दु दा या ओ সে সে প্রবল জানে লো তালতন হে আর তালতন মাগিত তালতন মাত দূর হবে জানে
1: হলังจาก ทราบ ถึง สถานการณ์ ทาง การ ทหาร ใน พื้นที่ โดย ประมาณ เรา ได้ พูด คุย ต่อ กับ ซิโพรา เซง รอง ประธาน สหภาพ กะเหรี่ยง เคนยู เพื่อ สอบถาม เกี่ยวกับ สถานการณ์ ทาง การ เมือง ว่า ใน ส่วน ของ ฝ่าย การ เมือง แล้ว ตอนนี้ กระบวน การ พูด คุย สันติภาพ ที่ หลาย คน พยายาม ขับ เคลื่อน ให้ เกิด ขึ้น จะ เดิน ต่อ อย่าง ไร ในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์ก็ตัวก่อนที่รู้ก่อนแต่ปัจจุบันที่ฝันว่าบางเรื่องคนเนี่ยประเทศก่อนที่เวลาเพลินตากรรมาว่าดับจิตตาขาดแล้วดับจิตตาขาดก็เกิดเรื่องอวบข้อนี้เอาไว้ตีจะผ่าบัคเฮทอดีเราจะได้เป็นบางมาช่วยที่ผ่าเอาไว้ได้และมีเวลาจากวันที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลื่อนและจากจิตตาขาดแล้วนี่เนี่ยตรงนี้ปัจจุบันจากว่าชื่อซาลาบุสก็ติอาการเดินแค่สลอตตาแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุติค่ะนี่เราก็แก้ตัวนะจ๊ะดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กค่ะมาสังเกตเราเลือดเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณที่นี่ค่ะอาคนนี้เราเลือดมันก็เลือดครอบลูกเราสู้เหมือนกันคนนี้ครอบลูกดีเลยมันก็บาดเจ็บหลุดดีเวลา
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มึกลูกกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบดีดูแค่นี้ดูอะไรมึกลูกกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกหุ่นแม่คนนี้เนี่ยลบดีเดี๋ยวลบดีดูแต่นี่มึกลูกกว่าว่าเขากลัวจีตัดทุดตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพักคุ้มซีมอ่ะเอาไว้มหากรพักคุ้มหุ่นยอดดุแล้วตัดทุดตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยวันนี้มึงเรียกว่าเปรียดดุปกติตอนนี้ซีครอบรู้เลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ยอดตัดเรตักเลดีแล้วอุดมึงเรียกว่าเนี่ยคือหนูรอดูดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอดูเบอร์ว่าเรื่องมึงเรียกว่าเคลียร์จ้าแล้วพอเมื่อสิ่งนี้ลดที่เขาปดอสเดอร์ภาษามิกิปดอบาปสามิกิปบาปปุมารกอดมุคลัวกว่าเนี่ยอาสนะดีแล้วปาปุมารกอดให้เลยปบาคุเสียงอ้าวมือมาเด้อปดอภาษากระซิกนี่ล่ะมั้ง
3: ลอยที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่นี้รอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเนี่ยเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
5: ยีดาทีเนี่ยไม่หมอกอบียอเนี่ยแค่เนี่ยเอดอวดาเล่ป่วยกุญยอกลุเนี่ยปกปตูเอดาตาดูทายาดอลบาคาเลตาดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเอนิติญาเลมาวัดนึกว่าหมอมีมาวันนี้เอาไว้อพวกเอาไว้เสียสมุสีโบนิกสีอาร์ล็อกโลโคเนี่ยเอาไว้ทุรอตะกู

0: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยตัวเราเยอะถือข้อสิบใบลำเลยโดยเพื่อนแกจะเด็กว่าที่เราตาชอดเลี้ยวแล้วนู่ตาชอดเลี้ยวตอนนี้แกที่เราเลี้ยดิมตอนนี้พลามาตอนที่เจ้าเลี้ยงลำเขาเลี้ยวเลี้ยวเลยนี่คนนี้แกกว่าที่เราเลี้ยดิมพลาชีดว่าแล้วมึงเลี้ยบุตรว่าพลายอีหลงตาโอเกตีเท่านั้นเพื่อนแกเวลาเราไปเชื่อมือนี่ดิมก็ที่เวลาถึงมือตีบุตรพะเราที่ก็คุ้มนาดีหรือเปล่าคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยพอกมาตะกร้าชุ่มยำหมดเลยเลยพูดเลยที่เราก็เคยเดาไปเอาไว้เช็คเราตอนนี้ก็ไปคุยติยันเดาคุ้มนาดีหรือเปล่าเลยกินยาก็เสียดีมืดเนี่ยดีไปเดาเลยพอบ้านเราตัดเลยดีปากาอุดาคุยยาเลยบ้ากี่บ้าพี่ลงมาดูบ้าพอเราบ้าสารส่วนไปเดาได้เลยพอกินยาก็ดูได้มาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมเสียฟ้าเลยโอ้เราเลที่ก็เอาเพื่อเราทำสิบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตุบลีตอนนี้เพื่อเราเลยพวกเราเลยคุณยังเพื่อเสียก็เอ็ดเอาอมูวัดดีนะครับ

ก่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโฟนรถแข่งน้ำร้อยแฮชเวอร์ลีบาร์มาร์โคนาเดปัญญาลีบาร
2: ์เบโดสัพพานาจิเกมเกอร
1: ์ดีนะครับ
3: เมื่อกี้คือบาเล
4: ่พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหมตามวัฏจักรเป็นเวลา45วันโดยไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบสิงจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้าการทอผ้าโฮจะใช้ฟืมหรือฟันหวี42นิ้วเป็นผ้ามัดหมี่3ตะกอชาวสุรินทร์ส่วนมากเมื่อเริ่มทอผ้าโฮจะต้องทอสีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรม

0: ทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราน่ะมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมน่ะมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เพียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโฮลเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะ อยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านส่งทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโฮลให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิปัญญาตรงนี้หรืออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโฮลมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้าโฮลนี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลค่ะ
1: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าโฮลสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าโฮลสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของpackaging นะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมเพื่อต่อยอดเพื่อเพิ่มมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็น packaging ครับตัวนี้นะครับเป็น packaging ผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ 104,000 ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวสินนรินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเราบุกำมะหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้านะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวนี้ไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างหนึ่งครับ
1: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าโฮลสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ต่อไปได้ในที่สุด
3: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้นที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่นี่มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้านี่พัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนไหมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอก

0: โอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต
1: ่อการขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงนี้มันจะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
2: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสานเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar

0: S-U-G-A-R Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay, thank you.
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: คือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
7: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มเขาเรียกว่าแตกใบแล้ว
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
1: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแพร่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบนี
1: ้ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
1: ไอ้นั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่ตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่ตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝัง

ดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้อง

0: พึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ 1 ใน 5 ของการปลูกข้าวใน 1 ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
0: มาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: ำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพระพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีย์ต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูนเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็ววัยจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้น จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงหม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆ ก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: สาบสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสทาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาไปเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยเกาะแคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเรียกว่าไซนั่งไซนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการนอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้า

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: ชน์หรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโนดข้าวและตาลตโนดกาโดยตาลตโนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโนดข้าวในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโนดของที่นี่นะครับจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตโนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะนึงแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554

0: ้นตาลประมาณล้านกว่าต้นและเชื่อว่ามากกว่านี้ปีหนึ่งเนี่ยคนสถิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีหนึ่งประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นนับพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาฉัน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจอปอรอรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่มือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้ฉายอะไรต่างๆเลยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือ

การใช้ปลาโอ่งหรือการตั้งปลาโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีขวาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุขวนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: ้เวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่ข้าวเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมรยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง
2: น้ำตรงนี้จะมีสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกน้ำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกนะที่เดือนนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละที่มันปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอะ
3: เล่นน้อยแต่ก้อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่นน้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดปีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชน

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลป์จากมหานาที
1: แอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้
0: บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
2: ด้านหลังตรงนี้นะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้

0: ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจุดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้เขามีการปลูกกระจุดนอกจากกระจุดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจุ

0: ไปตอนอัวกระจูที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะเอามาปลูกที่ทะเลน้อยตอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้ยาวประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักสอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นหลานก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
1: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติในปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย

0: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันจะเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงย้ายมันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่จะทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วันต่อจะเอามาขายได
1: ้ในแถบรอบรุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
0: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้ล่ะทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก้อนก็คุณก็มาหน้าได้คือหนึ่งล่ำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกเล็กพ่อมาช่วงนี้คืนร่องตัวคืนร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยต้อยลูกมาก

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสาบ
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอันชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อๆไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ

โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิดด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมากายน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: eat,
7: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: ผ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่ หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้นิ้วที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แ

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: อาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
3: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย

0: และการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
0: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปียนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละและตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแล้วจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ในเฟซอะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน ขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
3: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซตมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: วัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรม24ยะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขามีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือน

0: กันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
1: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุรงค่ะอำเภอกุมปีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอหนูบอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบออยากทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ทำให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้ในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบเป็นสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยบอมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรมปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
5: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
0: การเรียน

ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: หาขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการ

0: เรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มใบปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เน
1: ี่
4: ยมันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่าน

0: ควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gas fire นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาด
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่
2: ที่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟาร์ม
2: นะฮะหรือ

0: ที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะคร
1: ผ
0: ับ
1: ม
0: ไม่ใช่สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ไอ้น้ำส้มคั้นไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สําหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้
0: ไล่
1: ฆ
0: แม
1: ่า
0: ลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่า
1: ค
0: คร
1: ับ
0: นก็ไม่เป็นไรฉะนั้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับ
1: ผมนะ
0: ท
1: ฮ
0: ี่
1: ะ
0: เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: อ๋อ
0: นะฮ
1: โ
0: ะ
1: อเคนะครับผมแล้วไอ้
0: ครั
1: ค
0: บ
1: วามพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ฮะ
0: คร
1: คว
0: ั
1: า
0: บ
1: มพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มคั้นไม้
1: ครับ
0: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช้
1: ครับ
0: นะ
1: ผ
0: คร
1: ม
0: ับสำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งเอาทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: ถือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพาจากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้อีกไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดง่ายแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันนึงที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี้นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผมครับ
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าเนี่ยวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: ธรรมดา
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว

0: ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลนัทชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
1: ่อืม
2: ครับ
1: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: สองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลนัทชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประ

0: ภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัย

0: เอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางมีอุปกรณ์มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับ
1: สำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่หรือที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามันยากอย่างที่คิดไว้หรือว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้เรามาลองลงมือทำกันดูครับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีหรือสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะดัดแปลงมาสำหรับให้เป็นภาชนะสำหรับปลูกผักได้นะครับดินปลูกนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามร้านขายต้นไม้นอกจากนี้ก็จะมีใบไม้แห้งนะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดนึงที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดนะครับด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนนะครับตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพืชลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งเราหาได้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้ากันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่มั้ยครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยแล้วก็เจาะด้านข้างกระถางข้างนึงนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับแล้วก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื้อยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนวันนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าพริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็ไปแขวนในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่ม

ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเอง

0: ำหรับช่วงสุขภาพครึ่งต้นสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือว่าเป็นลูกๆหลานๆที่มีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพื้นต้นครับ
1: ถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุโดยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างละทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่ง อาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่องอวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับซึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคำบริเวณระหว่างซี่โครงรอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่หนึ่งนะฮะส่วนนี้คือจุดที่สองจะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉากวางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะสะดือของคนไข้จะอยู่ตรงกลางฝ่ามือพอดีนะครับวางลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับสุดท้องนะครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดห้องตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือด

0: หรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทำไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้วของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรารู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่าเราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนี่ยวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ1 2 3 4 5นะครับให้กดลู่ไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับคือการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับในลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคุณที่เป็นลูกหลานก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่ว่าที่เป็นปัญหามากเนี่ยนะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทำงานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นครับผม
1: สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเอง บางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรสำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับ
2: ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แก่สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและทูบสมุนไพรป้องกันยุงกัดวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าการทำทูบสมุนไพรกันยุงนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมสะเดาผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันเสม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกระมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกระมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือเราก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูดกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้านปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไปได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยไปเมื่อโดนแดดเมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองได้ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอม

0: วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะ
1: ส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดเขย่าให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นก็ฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะ
2: เป็นยังไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับธูปกันยุง1ดอกนะคะสามารถจุดไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบประสิทธิภาพก็สามารถส่งตัวอย่างมาที่ภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะ
3: วิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินที่ย่านพาหุรัตน์นะครับย่านพาหุรัตน์เองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตน์เป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคมและยังคงมีสีสันมาจนถึงปัจจุบันครับ

0: ถ้าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านพหลรัฐส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐกุชราตทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตบริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิกครับชาวซิกส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐปัญจาบนะครับรัฐปัญจาบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศอินเดียส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศปากีสถานหลายคนคงจะเคยพบเจอชาวซิกนะครับตัวใหญ่ๆคว้าโคกหัวแล้วก็มีหนวดมีเคราบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับจะไปรู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขาหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานกซาเฮบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ1ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต2รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์ครับครับ
1: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะ

ประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนนะครับอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยแล้วฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็น

พูดอื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องโพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ชั้น2นี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได้
0: มาทานได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าเป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณสัตนามซิงบอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงสาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุรุครันสาหิต
0: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุรุครันทแทบอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยก็จะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศฟังธรรมกันต่อครับ

กลุ่มซิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตรัฐปัญจาบนะคะก็มีสองส่วนนะคะอยู่ในปากีสถานอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอินเดียนะคะทั้งกลุ่มที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเข้ามายุคแรกเนี่ยสมัยกันที่5ก็เข้ามาค้าขายอะไรก่อนขายม้าคนซิกเนี่ยดูลักษณะว่าเขาตัวใหญ่นะคะรัชกาลที่5ท่านเลยจ้างมาเป็นพลตะเวนก็เป็นตำรวจในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนั่นแหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอ่ะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุจราตมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะดังนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านร้านหนึ่งนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะนะครับร้านนี้มีความเก่าแก่มากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: เนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเน
1: ื
0: ้อแก้วลงยาร้านก็มีมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวนี้ก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วพอคนเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆอะไรอย่างที่สั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
1: อ
0: ัน นี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
1: แล้วขอบๆนี่คืออะไรครับ
0: เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
1: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
1: เป็นเครื่องประดับเลยแล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยเช่นใคร
2: ตอนนี
1: ้แน่ดิ
2: อ๋อนี่มาทุกเจ้านะเช่นยกตัวอย่างร้านพี่ตัวโดนไก่บิดไข่บูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
1: แล้วคุณพี่ชายกับคุณพ่อคร
2: ับ
1: มาจากที่ไหนนะครับขอ
2: จริงถ้าสรุปง่ายๆคือว่าเขามาจากอินเดียดีกว่านะเพราะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติเขาพูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียดีกว่ามาจากอินเดีย
0: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานอินเดีย
2: อันนี้เป็นพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่2ที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัดเกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านในติงเกลแล้วก็กระจัดกระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวูดีโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลักหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
3: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากนะครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2440เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ล้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
5: ถ้าย้อนไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจาบพ่อก็ได้เปิดร้านนะครับร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์จากรุ่นคุณพ่อทำมาก็ร่วม40กว่าปีจน จนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทำงานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทเลอร์ที่ตัดสูทแต่กางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
6: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงเหล่าม่าจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งรกรากที่ตอกถุงงอค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย2518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยงหนีปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
3: หลังปี2500ลงมาพาหุรัฐก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัฐยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวฮินดูอยู่ด้วยกัน
7: ผมมาจากกุรักขปูไตคุรซินาราฮะครอบครัวอยู่ที่นี่แปลงกับคุณไทย
8: เป็นคนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละแม่เป็นไทยเตี่ยเป็นจีนคนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหมก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันจีนก็แขกก็อยู่แถวนี้เยอะทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมดเพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เองคนไทยก็มาเยอะพวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
7: สมัยก่อนโอ้โหคนไทยคนแขกโอ้โหดอนมันไม่มีที่เลย
8: โอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างอินเดียATM เดินเข้ามานะเหมือนกับเป็นประเทศอินเดียเลย
4: เพราะฉะนั้นในย่านพหุรัฐเองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐตั้งแต่บ้านม่อนมาจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติอยู่ได้ด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยกันเอื้อถอนกันด้วยโดยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมในเขตตรงเนี้ยเราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เรารู้จักว่าคนที่มาทำงานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งๆที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นอาจจะเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบนึง
3: จากความเฟื่องฟูพหุรัฐก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพและการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน
4: คือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบพวกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอกหรือว่าที่พาหุรัฐหรอกที่ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงนี้แต่มันคือพ่อค้าต่างๆไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
9: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลง
5: วิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพหุรัตน์ในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้าง
9: ไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอะเราก็มีการออกแบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์และปรับใช้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
5: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
10: วันนี้เรามารู้จักผ้า2ตัวนะเรามารู้จักผ้า2ตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเนี่ยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมจะมีลายเยอะมากนะครับที่ร้านเราก็คือแบบค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องของชีฟองแล้วกันถ้าคิดถึงชีฟองขอให้คิดถึงเราแล้วกันนะครับผม
5: การปรับตัวมันสำคัญมากนะครับคนที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ
11: คำสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยสอนอะไรเรา
5: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
9: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เหล่ากงเหล่ามาหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
12: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะเป็นผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
4: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พหุรัตน์เปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
9: แต่ยังไงก็แล้วแต่พหุรัตน์อ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันเราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

0: ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีเกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
6: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
6: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
0: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
0: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็

0: จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
0: เอออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
1: ่
0: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัดกษัตราธิราชตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามในปีพุทธศักราช2349สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยพระปรางเป็นประธานของวัดบริเวณเรือนธาตุขององค์พระปรางมีซุ้มจรณำทั้ง4ทิศภายในประดับปูนปั้นเป็นรูปเจดีย์ย่อมุมไม้12พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระปรางประธานหลังคาซ้อน2ชั้นหน้าบันประดับลายเครือเถาลงรักปิดทองประดับกระจกภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชที่เพดานและขื่อประดับลายจำหลักปิดทองเป็นช่องกระจกดอกจอกอย่างงดงามด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระวิหารสองหลังตั้งอยู่คู่กันมีการตกแต่งลวดลายที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกอันเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดกษัตราธิราชตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำจาเดิมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามในปีพุทธศักราช2349สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยพระปรางเป็นประธานของวัดบริเวณเรือนธาตุขององค์พระปรางมีซุ้มจรนำทั้ง4ทิศภายในประดับปูนปั้นเป็นรูปเจดีย์ย่อมุมไม้12พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระปรางประธานหลังคาซ้อน2ชั้นหน้าบันประดับลายเครือเถาลงรักปิดทองประดับกระจกภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชที่เพดานและขื่อประดับลายจำหลักปิดทองเป็นช่องกระจกดอกจอกอย่างงดงามด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระวิหารสองหลังตั้งอยู่คู่กันมีการตกแต่งลวดลายที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกอันเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา

0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้น

0: มันก็ไม่มีหัวไง
1: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
0: เลือด
1: ชื่อสีเหรอ
0: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
1: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
0: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
1: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: ขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่
0: ไง
1: นี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: อ
1: ุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
0: เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: อ
1: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
0: นี่ก็ใช่
1: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้

ามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตก

0: จจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
0: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่ยังเล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: นี่ไง
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยหรอ
0: ก็เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่ไง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อแถวบ
1: ้
0: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ
0: ้
1: ว
0: นี่นี่
1: โอ้นี่ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ
1: ้ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดเหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
1: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
1: คือ
0: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
1: ันเล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
0: อ
1: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามมาเพลจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมา

0: ขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
1: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
1: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
1: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
1: ต้มก็ได้
0: ต้มกิน
1: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
1: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
1: ทำเป็นของหวาน
0: หวาน
1: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
1: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
1: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
1: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
1: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
1: ได้หลายอย่างอยู่แหละเน
0: า
1: ะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวนึงเน
1: า
0: ะกินเน
1: า
0: ะ
1: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
1: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
1: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
1: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อน
1: นี่เนื
0: ้อคือเปลือกมันอะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
1: ตามเล็บมัน
0: ตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเนาะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
1: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
1: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
1: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
1: แล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
1: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าหน่อยละ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดนึงให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
1: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
1: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
1: คนเดิม
0: ที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทําขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ําตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทําเป็นหางกะทิก่อนเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมัน
0: ลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะ
0: ลงได้จ้ะ

0: ือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยนะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
1: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ยายต้องถามตลอดเพราะยายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: เอาที่เพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้น้องราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยคือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊โครมมันหยั่นมันหวานแน่
0: หยั่นหลายอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อบ
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ปวดกัดคอขันเฮ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ้ะ
1: ใช่เพื่อน

0: กินก็เอาไป
1: ยายมันจะกินก็เอาไป
0: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
1: กินน้ำก่อน
0: ต้องกินน้ำก่อน
2: อมรินทร์ทีวี

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสาย

0: ญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรม

0: าสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็ลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรนี่นะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนโรงเรียนได้เลยเนี่ย แต่พอไปเจอปัญหาข้อเท็จจริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอพอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้อ่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดดิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า ทุกโรง

0: เรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ

การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านน้อง
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด

0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมาย

0: แต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง
2: อย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
0: ความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับไปเลยครับ